0: บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะเชื่อมวงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมเจสดาเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทนี้ไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิเฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 นวันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ แบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี
4: ้หน่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อย1ครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มเฮซบอลเลาะห์พร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทัศสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่ารำเดี่ยวหญิงทิตารีแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จยูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่ปัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม 6-4 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลนาไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 นและประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0ต่อ2เซต21-23 12-21ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องไปชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 นจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเกชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่จิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

0: องอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัศหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัศเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัศฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์

0: พิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
6: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7: ์สวัสดีค่ะ
6: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
7: ค่ะต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรก็ขออนุญาตรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 107,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะมันต้องผลักกระบวนการนิดนึงค่ะ
6: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
7: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนและก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่นะคะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลัง รือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของ Facebook ของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
6: ค่ะสำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
7: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงเงินคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไล่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไล่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายยังอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
6: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์ทุกภัยทางนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะคะ
7: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขอเนี่ยสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเรทที่เราลดหลั่นจะไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
6: และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
7: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือว่าที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นๆจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
6: ะ
7: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจัดทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะแล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่แล้วแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะแล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือในระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาจัดระกรมทัพพืชก็มากรมส่งการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอ จะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
6: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
7: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
6: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
7: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำได้ประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
6: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
7: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่แจ้งเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมให้ออกจากพื้นที่ขออนุญาตให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเต็มฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตสายใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วเพราะฉะนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะ
6: คะ
7: ก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
6: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
7: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
9: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
11: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลย์ธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
10: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
12: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรเทาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราก็ต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
10: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
13: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่ารวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
14: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็มีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วเขาก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
13: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้งสองหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
9: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ. 2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agenda เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
17: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
16: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาจระเกศรายงาน
18: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
19: หายจากสาขาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
23: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
22: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
24: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
25: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่ง

อำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325065-799-7325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแนวอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
5: ได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
6: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

ท่านผู้ฟังคะอาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ในปัจจุบันมีอาหารอันตรายที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายอยู่เป็นจำนวนมากจากข้อมูลของทีมคอนเทนต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.พบว่ามีเมนูโปรดของใครหลายคนถูกจัดเป็นอาหารอันตรายอย่างน้อยๆ10ชนิดได้แก่อันดับ10 Potato Chipsอาหารขบเคี้ยวยามว่างโดยน้ำมันที่ใช้ในการทอดโปเตโต้ชิพแต่ละครั้งจะเกิดการออกซิไดซ์และทอดกันที่อุณหภูมิสูงทำให้สารอะคริลามายด์ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและทำลายประสาทอันดับ9โดนัทโดยเฉลี่ยแล้วจะให้พลังงานประมาณ300แคลอรี่ในโดนัท1ชิ้นมีแป้งคาร์โบไฮเดรตอยู่มากกว่า 50% ของที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีเกลือโซเดียมอยู่สูงมากทำให้ร่างกายขาดน้ำและยังเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นอันดับ8ไอศกรีมมีไขมันอยู่สูงมากเกินกว่า 50% ของไขมันที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีคาร์โบไฮเดรตอยู่มากเกือบ 40% ของคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำให้บริโภคต่อวันต่อครั้งมีน้ำตาลอยู่มากทำให้มีความกระหายน้ำมากยิ่งขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นและยังช่วยเพิ่มพูนคอเลสเตอรอลทำให้เลือดแดงใหญ่อุดตันซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งอันดับ7ชิ้นไก่ทอดเนื้อนุ่มไร้กระดูกเป็นเมนูที่ทำมาจากชิ้นส่วนของไก่ที่ไม่ใช้แล้วการรับประทานต่อครั้งโดยทั่วไปจะใช้พลังงานประมาณ340แคลอรี่ 50% เป็นไขมันมีแป้งขนมปังผสมอยู่มากจึงมีคาร์โบไฮเดรตอยู่สูงมีการเติมสารปรุงรส MSG ทำให้ปวดศีรษะและเกิดอาการแพ้อันดับ6น้ำอัดลมสารตัวสำคัญที่มีอยู่ในน้ำอัดลมคือกรดกำมะถันซึ่งมีความเป็นกรดสูงมากพอที่จะละลายตะปูได้ภายใน4วันกรดที่สะสมอยู่ในร่างกายทำให้ยากที่จะทำให้น้ำหนักตัวลดลงได้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุนขณะที่สีที่ใช้เติมในน้ำอัดลมยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอันดับ5พิซซ่าพิซซ่าประกอบด้วยอาหารที่มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม5ชนิดคือ 1. เนยแท้เพียง 10%2. แป้งที่ผ่านการปรุงแต่งให้ขาวที่ได้ทำการฟอกสีทำให้วิตามินและเกลือแร่ออกไปแล้วแต่ได้ทำการเติมเกลือแร่สังเคราะห์ตามจำนวนโมเลกุลที่เคยมีอยู่เข้าไปใหม่ 3. ซอสมะเขือเทศทำด้วยสารคล้ายมะเขือเทศที่สร้างยาฆ่าแมลงของมันขึ้นเองได้ในร่างกายของท่าน 4. แป้งสาลีชนิดที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม 5. มีน้ำมันฝ้ายประกอบอยู่โดยฝ้ายไม่ได้จัดเป็นพืชจำพวกอาหารและผ่านการสเปรย์ด้วยยาฆ่าแมลงที่ชาวไร่ใช้อันดับที่4คุกกี้ที่เด่นชัดมากคือสัดส่วนของน้ำตาลที่มีอยู่ถึง23กรัมเลยทีเดียว

ให้เนื้อยึดตัวและช่วยเติมให้ไส้กรอกเต็มโดยสารไนเตรตเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารมะเร็งในเม็ดเลือดเนื้องอกในสมองและมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้ถุงหลอดที่ใช้บรรจุฮอทดอกเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้สูงอันดับ1แฮมเบอร์เกอร์จัดเป็นอาหารประเภทที่มีความเสี่ยงสูงเพราะเวลาที่สูญเสียไประหว่างการรอกระบวนการนำเนื้อมาปรุงทำให้มีแบคทีเรียเกิดขึ้นสูงจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีสีแดงมาช่วยกำจัดเนื้อที่กำลังจะเน่าเสียทำให้เนื้อแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวนอกจากนี้แฮมเบอร์เกอร์ทั้งหมดจะใส่สารปรุงรสทำให้เกิดอาการปวดศีรษะอาการแพ้โดย MSG เป็นสารเคมีที่ห้องปฏิบัติการทดลองใช้ช่วยทำให้สัตว์อ้วนขึ้นและท้ายที่สุดก็ทำให้ผู้บริโภคอ้วนขึ้นด้วยค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารอันตรายเหล่านี้และหันมารับประทานอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองค่ะ

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งธงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
0: บุญกุศลสร้างทลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อตัวเองก็ซิ่งแล้วนะ
4: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
4: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
5: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องราวข่าวสารแรกของวันนี้กันเลยครับทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าฝนทั่วประเทศเนี่ยมีการลดลงแล้วนะครับยกเว้นภาคใต้ตอนล่างที่ยังมีฝนตกอยู่ขณะที่สถานการณ์น้ำยังไม่มีปัญหาโดยปริมาณน้ำฝนจะทิ้งช่วงไปแล้วและจะมีฝนอีกครั้งในวันที่ 4-6 ตุลาคมนี้ซึ่งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเป็นฝนเปลี่ยนฤดูครับอาจจะมีผลกระทบมาถึงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครแต่ไม่ได้เป็นฝนที่ตกแช่นะครับขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็ภูมิสารสนเทศหรือว่ากิสตาครับพบว่าพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1.71 ล้านไร่นะครับโดยพื้นที่น้ำท่วมมีการระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและมูลนิธิต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครครับคลองส่งน้ำต่างๆมีระดับน้ำที่ลดลงโดยพื้นที่น้ำท่วมยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มการสูบน้ำโดยนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กท่อซิ่งแล้วก็พญานาคนะครับเข้าไปสูบน้ำเพิ่มโดยในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับก็มีการสูบน้ำเพิ่มขึ้นที่แฟลตคลองจันทน์โดยมีปริมาณน้ำลดลงกว่า30เซนติเมตรโดยทางด้านของการประชุมของปภ.ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับหากเป็นไปได้ขอให้มีการประกาศ Work From Home ต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้การระบายน้ำออกไปได้อย่างเต็มที่พร้อมเน้นย้ำการช่วยเหลือเรื่องการขนส่งอาจจะเพิ่มโดยสารสาธารณะรวมถึงจัดรถเพิ่มเที่ยวนะครับให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมสามารถออกมาทำงานได้ในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเมื่อวานนี้พบมีปัญหาในเรื่องของน้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็เขื่อนวชิราลงกรณ์กลับมาปล่อยน้ำได้ตามปกติอีกครั้งนะครับหลังหยุดไปกว่า3วันโดยจะปล่อยน้ำในระดับปกติตั้งแต่วันที่30กันยายนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมซึ่งน้ำจะผ่านจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่แม่น้ำแม่กลองส่งผลให้บริเวณตลิ่งระดับน้ำเพิ่มขึ้น80เซนติเมตรจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวพิจารณาหากต้องการอพยพหรือว่าออกไปทางศูนย์พักพิงสามารถประสานงานกับทางจังหวัดได้โดยจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลแล้วครับมากันที่ฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับที่มีปัญหาคือจังหวัดปราจีนบุรีครับผู้ฟังโดยขณะนี้อำเภอเมืองปราจีนบุรีมีระดับน้ำสูงสุดซึ่งจะไปรวมกับจังหวัดนครนายกขณะที่เขื่อนขุนด่านประการชนครับมีปริมาณน้ำลดลงไม่ลดแล้วครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังต่อไปคือจังหวัดฉะเชิงเทราในช่วง 1-2 วันนี้โดยผู้ที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกงครับจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในส่วนของด้านการเยียวยาครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรายงานนะครับว่ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลแล้วกว่า 52,000 คนส่วนโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบครับได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโรงพยาบาลแกลงและโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองซึ่งทั้ง3โรงพยาบาลยังให้บริการบางส่วนนะครับแต่ว่าวันนี้ผู้ป่วยสีแดงของทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลข้างเคียงก่อนนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตทั่วประเทศอยู่ที่40รายครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามกาญจนบุรีรวมถึงฉะเชิงเทรานะครับโดยให้ปภ.เตรียมเครื่องมือให้พร้อมเร่งสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่พร้อมระดมรถสุขาออกจากองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีน้ำท่วมให้ไปยังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมด้วยนะครับทางด้านของการเยียวยาครับก็ได้มีการจัดให้ดูแลสวัสดิภาพของศูนย์พักพิงแล้วก็สุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตรวจสอบอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ได้รับบริจาคให้มีคุณภาพรวมถึงให้มีการรายงานสถานการณ์ทุกวันจากทุกจังหวัดมายังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมีความสอดคล้องกันแล้วก็ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับ ในส่วนของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับมีเป้าหมายเพื่อบริหารจัดการพื้นที่จังหวัดอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทลพบุรีแล้วก็สระบุรีไม่ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำอีกต่อไปโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับได้มีการสั่งการให้ฝ่ายบริหารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือหากไม่ให้ความร่วมมือท่านนายกก็จะใช้อำนาจขอให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไม่ปฏิบัติตามนะครับมาปฏิบัติงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าหลังจากนี้การดำเนินการจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่มีปัญหาติดขัดรวดเร็วช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับซึ่งในส่วนของกรณีที่ฝนจะตกอีกทีในวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้รวมถึงน้ำเหนือที่จะเข้ามาเติมนะครับแล้วก็จะสามารถระบายน้ำออกจากกรุงเทพได้ทันหรือไม่นั้นทางด้านท่านโฆษกก็ได้กล่าวนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพครับอยากจะเน้นย้ำว่าฝนออกจากกรุงเทพไปแล้วและน้ำที่มีอยู่กำลังจะระบายออกจากรายงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำเพิ่มขึ้นพื้นที่น้ำที่เคยเต็มคลองน้ำพร่องลงไปแล้วครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีว่าน้ำจากคลองเนี่ยเริ่มไหลไปได้แล้วนะครับในส่วนที่กังวลว่าแม่น้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะมาลงมาหนุนหรือเปล่าโดยปัจจุบันครับมีการบริหารจัดการโดยภาคเหนือหากดูจากแผนที่ประเทศไทยเนี่ยแม่น้ำปิงจะไหลจากเชียงใหม่ลงมาที่นครสวรรค์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแม่น้ำน่านก็ไม่ได้เพิ่มแล้วก็น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าที่แม่น้ำสะแกกรังนะครับแล้วก็แม่น้ำสะแกกรังก็จะไหลกลับเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ส่งตัวแล้วดังนั้นน้ำที่ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายเพิ่มขึ้นได้ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อน้ำมาที่อยุธยาที่จุดบางบานบางไทรนะครับจุดสูงสุดที่ทำให้กทมมีน้ำท่วมหนุนได้ต้องอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ปัจจุบันอยู่ที่บางบานและบางไทรเนี่ยอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังเหลืออีก900ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็ในวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้จะเข้ามาก็จะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ได้ตกแช่ดังนั้นปริมาณน้ำฝนจะไม่น่าส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำว่าหน่วยงานราชการที่ถูกน้ำท่วมขังในขณะนี้เช่นกกท.แล้วก็พื้นที่กองทัพนะครับจะต้องยังไม่สูบน้ำแต่จะไปเร่งระบายน้ำออกจากบ้านเรือประชาชนโดยพื้นที่ราชการจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่จะต้องระบายน้ำครับส่วนปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำแม่กลองครับจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนี้เพิ่มขึ้น 80% โดยท่านเอกภพก็ได้กล่าวนะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวตลิ่งได้ติดตามสถานการณ์จากในพื้นที่แล้วก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับส่วนข้อมูลในเรื่องของน้ำในพื้นที่จังหวัดระยองนั้นต้นฉบับที่ได้รับมาจบลงเพียงเท่านี้ครับมาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารต่อไปยังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนางสาวสุภมาอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับในฐานะที่กำกับดูแลสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบครับประสานหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงรวมถึงประสานงานด้านช่วยเหลือหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับโดยในส่วนของรถยนต์ถูกน้ำท่วมครับสคบได้มีการประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191แล้วก็มีการประสานงานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยครับซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนราคาการซ่อมรถครับได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินค่าบริการในการซ่อมฟรีนะครับแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็มีการตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้วยนะครับ ด้านภาระหนี้ครับทางสคบได้มีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางด้านของการพักชำระเงินต้นหรือว่าลดพักดอกเบี้ยลดค่างวดแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีสภาพคล่องในส่วนของการใช้จ่ายแบบจำเป็นแล้วก็การฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคครับสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับการช่วยเหลือโดยรายละเอียดแล้วก็ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปตามสถาบันการเงินแล้วก็ประเภทของสินเชื่อนะครับในส่วนของรถยนต์ที่มีประกันภัยครับสคบได้มีการประสานกับคปภ.ครับดูแลการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนตามความเสียหายจริงแล้วก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์ครับหากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.ได้ที่1186นะครับในส่วนของรถเช่าครับสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดหารถทดแทนให้กับผู้บริโภคที่อยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งบริการสำรวจบ้านแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนะครับส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยกเว้นค่าตรวจเช็คอินหรือว่าค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายพร้อมกำชับให้ผู้ที่อาศัยนะครับจัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมแล้วก็ขอความร่วมมือกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของรูปฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจนะครับแจ้งราคาแล้วก็เงื่อนไขให้ชัดเจนแล้วก็ร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากคุณผู้ฟังนะครับถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สคบนะครับผ่านสายด่วน1166หรือว่าทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ครับ www.ocpb.go.th หรือที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองครับมาต่อที่ในด้านของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับได้มีการเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหว1ตุลาคมครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนเผยช่องทางหลักฐานแล้วก็การใช้หลักฐานในการเรียกค่าสินใหม่ทดแทนครับโดยในวันนี้ครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดหลักการนะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนครอบคลุมทั้งในส่วนภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานครในประเภท3ภัยครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครับโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิความคุ้มครองแล้วก็เงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับในส่วนของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีที่เกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับทั้งนี้การจ่ายค่าสินใหม่จะดำเนินการภายใน15วันแล้วก็จะจ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตครับกรณีที่มีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะมีการจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของช่องทางการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทนะครับคุณผู้ฟังจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมในส่วนของที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองแล้วก็กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับซึ่งในส่วนของคุณฟังที่พบในส่วนของภัยพิบัตินะครับเมื่อมีการประกาศภัยคุณฟังสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้นะครับ 1. ภาพถ่ายความเสียหาย 2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ 3. บัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินชดเชยนะครับโดยสามารถชี้แจงผ่านช่องทางการเคลมได้4ช่องทางนะครับ 1. ทางเว็บไซต์ครับwww.thainetcat.org นะครับสะกดแบบนี้นะครับคุณผู้ฟัง thainatcat cat.go.th หรือว่าทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับ @thainetcat นะครับ thai thai แล้วก็ netcat เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าที่ศูนย์บริการลูกค้าครับหมายเลข02-012-555จำนวน300คู่สายแล้วก็จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุโดยหลังจากนี้ก็จะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้ประชาชนรับทราบต่อไปครับมาต่อที่เรื่องราวข่าวสารสุดท้ายของวันนี้กันบ้างครับผู้ฟังไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับมีข่าวระทึกขวัญบนเที่ยวบินของสายการบินFly Dubaiที่บินจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทอาวิฟประเทศอิสราเอลนะครับแต่ต้องเปลี่ยนไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังจากเกิดเหตุมีผู้ช่วยนักบินครับได้มีการทำร้ายนักบินจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยในด้านของเบนจามินเนทันยาฮูครับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้มีการระบุนะครับว่าผู้ก่อเหตุพยายามทำให้เครื่องบินตกด้วยนะครับแต่ว่ากลุ่มผู้โดยสารและก็ลูกเรือเนี่ยเข้ามาระงับไว้ได้ทันขณะนี้ผู้ก่อเหตุถูกจับกุมตัวแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับซึ่งผู้โดยสารบนสายการบินของFly Dubaiเที่ยวบินที่ FZ1073ได้อัดคลิปวิดีโอเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ร้องขอความช่วยเหลือนะครับพร้อมทั้งระบุว่าผู้โดยสารได้ควบคุมตัวผู้ก่อการร้ายไว้ได้แล้วส่วนอีกวิดีโอหนึ่งนะครับได้ปรากฏภาพผู้โดยสารคนเดียวกันนี้กำลังช่วยการปฐมพยาบาลชายบาดเจ็บ2คนที่นอนอยู่บนเครื่องบินนะครับโดยมีอย่างน้อย1คนที่สวมเครื่องแบบนักบินซึ่งภาพเหล่านี้ก็ปรากฏออกมาในขณะที่มีการรายงานนะครับว่าเที่ยวบินดังกล่าวออกเดินทางจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มุ่งหน้าไปยังประเทศอิสราเอลพร้อมผู้โดยสารกว่า172คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลครับต้องเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็ลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังจากที่มีการส่งสัญญาณฉุกเฉินโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลรนหนึ่งระบุนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่นักบินมีเหตุทะเลาะวิวาทกันบนเครื่องบินทางด้านของข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบินที่ Flightradar 24แสดงให้เห็นนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวลดระดับความสูงอย่างรวดเร็วหลังบินได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโดยลดระดับความเร็วนะครับลงมาจาก 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางโดยท่านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลก็แถลงการยืนยันในเวลาต่อมานะครับว่านักบินคนหนึ่งได้ก่อเหตุทำร้ายนักบินอีกคนหนึ่งระหว่างเที่ยวบินนะครับจากดูไบมุ่งหน้าอิสราเอลและพยายามทำให้เครื่องบินตกพร้อมเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงอย่างยิ่งครับโดยผู้โดยสารคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเครื่องบินเริ่มหมุนควงแล้วก็เริ่มดิ่งลงในขณะเข้าค่ายอิสราเอลแต่มีผู้โดยสารชาวอิสราเอลแล้วก็ลูกเรือนะครับสามารถพังประตูเข้าไปในห้องนักบินแล้วก็ควบคุมตัวนักบินผู้ก่อเหตุไว้ได้ในขณะที่ลูกเรือคนอื่นก็พยายามควบคุมเครื่องบินให้ยังทรงตัวต่อได้ครับทางด้านของผู้นำอิสราเอลก็ระบุนะครับว่าเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูกในซาอุดิอาระเบียผู้โดยสารทุกคนก็ปลอดภัยครับส่วนนักบินผู้ก่อเหตุถูกจับกุมตัวแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ซาอุดิอาระเบียครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุครับต้องรออยู่ที่ซาอุเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงเลยนะครับผู้โดยสารบนเที่ยวบินนี้ถึงจะได้ขึ้นเครื่องบินลำใหม่แล้วก็เดินทางไปที่สนามบินนานาชาติเบนกูเรียนของอิสราเอลซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางขณะนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่โฆษกของผู้นำอิสราเอลก็ให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่านักบินคนที่ได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นแต่ยังสามารถกดปลดล็อกประตูห้องนักบินเพื่อให้ผู้โดยสารและก็ลูกเรือเข้าช่วยระงับเหตุได้โดยผู้นำอิสราเอลก็เดินทางมาที่สนามบินด้วยตนเองพร้อมกับพบปะผู้โดยสารคนดังกล่าวโดยชื่นชมสำหรับการยื่นมือเข้าช่วยระงับเหตุครับคุณฟังข่าวทั้งหมดนี้คือรายการเปิดขึ้นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2560

0: 9วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์พ้นภัยบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: แค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ

0: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

不能离乡回乡祖父一把让人把人捡捡不人类变死了怎么还骂杀人的人长比方呢拉住苦口金捡死口苏的圆滑

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: คันว่าเฮือติดแก้งเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ้อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮ้าแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้เราพบกันตรงกับวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะคะก็เป็นการบันทึกเทปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวอยู่ที่วันนี้มีภารกิจค่ะอยู่ที่โคราชนะคะเป็นพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5ค่ะก็เมื่อวานนี้มีเดินทางขนของไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแต่วันนี้อยู่ร่วมงานอยู่ที่โคราชค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะอยู่สุรินทร์แต่แบบยาวๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังจะส่งเสียงเพลงนะคะส่งเสียงแล้วก็นิทานหรือว่ามีข่าวสารนำเอามาฝากเหมือนเดิมนะคะแต่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวฟังเพลงสลับกับนิทานไปก่อนนะคะเดี๋ยวพอสักพักนึงพอต้องมีข้อมูลหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าแล้วก็มาม้อมอยฟังให้เป็นวันๆกันละกันค่ะช่วงนี้พักฟังเสียงเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันจ้า

0: ระวังระวังหน่อยเดี๋ยวก็เจ็บตัวหรอก
1: จ้าท่านพ่อ
2: ชายวัยกลางคนมองลูกสาวด้วยแววตาแสนเอ็นดูก็เขามีลูกสาวอยู่เพียงคนเดียวจึงต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะหากนางปฐุมมาเป็นอะไรไปเชื้อสายของเมืองจักขีนก็คงไม่มีใครสืบเชื้อสายต่อเป็นแน่พญาจักขีนหรือราชาแห่งเมืองจักขีนพร้อมด้วยมเหสีชื่อนางจันทาได้กำเนิดบุตรสาวเพียงคนเดียวคือนางปฐุมมาด้วยความที่หญิงสาวกำลังย่างเข้าสู่วัยแรกรุ่นจึงมีหน้าตาสะสวยรูปร่างอรชรพญาจักขีนและนางจันทาได้ปกครองเมืองโดยชอบธรรมเมืองจักขีนถือได้ว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอุดมสมบูรณ์ข้าวปลามากมายทุกคนที่อยู่ที่นี่ต่างก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีเสมอมากระทั่งคืนวันหนึ่งพญาจักขีนได้ทรงฝันถึงสุริยคราชท้องฟ้าปกคลุมด้วยความมืดมิดสภาพอากาศเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมไปทั่วทั้งเมืองบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นช้างม้าหมูหมาเป็ดไก่ต่างก็ถูกน้ำพัดไหลไปจากนั้นก็สมฝันต่อไปอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็มีแต่เรื่องแปลกประหลาดทั้งนั้นจนเวลาล่วงเลยสู่ช่วงเช้าของอีกวันเสียงไก่ขันปลุกพญาจักขีนให้ตื่นจากห้วงนิทราจากนั้นพระองค์จึงรีบสั่งการให้เสนาทั้งหลายไปตามโหรมาทำนายทายทักเกี่ยวกับความฝันที่พระองค์ฝันถึง
0: เป็นอย่างไรบ้างท่านโหรข้าร้อนใจนักรีบบอกข้ามาเสียที
3: ขอดีชะกลับกระหม่อมคิดว่าความฝันของพระองค์เกรงว่าจะไม่เป็นเรื่องที่ดีเลยพะยะค่ะตามที่ได้ทำนายมากล่าวกระหม่อมคิดว่าพระองค์และชาวเมืองอาจจะต้องเสียบ้านเสียเมืองจะมีเคราะห์ร้ายหนักพระเจ้าค่ะ
2: เมื่อได้ยินคำทำนายจากโหรพญาจักร

0: ินก็ตกใจมากจึงรีบมีรับสั่งให้เสนาบดีและขุนนางต่างๆสร้างศาลาทานและทำบุญสะเดาะเคราะห
1: ์หวังว่าเรื่องร้ายจะไม่เกิดขึ้นนะเพคะท่านพี
2: ่ข้าก็หวังแบบนั้นไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราต้องแย่แน่ๆ
0: แต่สุดท้ายก็เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งเมืองจักขินก็ไม่พ้นเคราะห์หนักอย่างที่หวังเอาไว้เพราะได้มีพญาฮุ้งยักษ์หลวงหรือเหยี่ยวยักษ์ขู่ผัวเมียบินมาเยือนเมืองจักขินจับผู้คนกินทั้งเมืองความวุ่นวายจึงก่อเกิดขึ้น
1: ทำยังไงดีท่านพี่เราต้องตายกันหมดแน่ๆเลยลูกแล้วลูกล่ะพี
2: ่ข้าจะไม่ยอมให้ลูกต้องเป็นอะไรแน่ปทุมมาตามพ่อมานี่
0: พญาจักขินรีบพาลูกสาวไปหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยแต่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ดูจะเป็นอันตรายไปเสียหมดไม่มีที่ใดปลอดภัยต่อชีวิตของปทุมมาเลยพระองค์จึงพานางวกกลับเข้าไปข้างในอีกครั้งก่อนจะเหลือไปเห็นกลองใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่พระองค์ทรงนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้จึงรีบพาลูกสาวมาที่กลองก่อนจะให้นางปทุมมาปลุกไปลูกสาวเข้าไปซ่อนตัวอยู่ข้างในกลองใหญ่และกำชับให้เป็นมันเป็นหม
2: อฟังพ่อนะลูกจนกว่าจะมีคนมาพบเจ้าห้ามเจ้าออกจากกลองใหญ่นี้ไปไหนซ่อนตัวอยู่ที่นี่ตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดมีชีวิตรอดให้ได้เพื่อสืบเชื้อสายของจักขินพ่อรักลูกนะ
0: เมื่อเอ่ยคำรำลากับลูกสาวแล้วพญาจักขินก็รีบกลับไปช่วยมเหสีณตอนนี้ชีวิตของลูกสาวสำคัญที่สุดและพระองค์ก็ได้ทำดีที่สุดแล้วเพราะตัวของพระองค์และมเหสีเองนั้นก็ไม่ได้หวังว่าจะมีชีวิตรอดเมื่อหันมองไปทางไหนก็พบเจอแต่ภาพสะเทือนใจผู้คนมากมายล้มตายบางคนนี้เอาชีวิตรอดกันให้วุ่นแต่ส่วนใหญ่นั้นก็หนีไม่พ้นสายตาที่เฉียบคมของพญาเหยี่ยวไปได้ทิ้งไว้เพียงนางปทุมมาที่ซ่อนตัวอยู่ในกลองใหญ่ตามลำพัง
3: พระองค์รอหม่อมฉันด้วยพระเจ้าค่ะ
4: ตามมาทีหลังแล้วกันไม่งั้นข้าต้องพลาดแน่ๆ
0: เมื่อกล่าวกับไพรพลทหารจบชายหนุ่มก็รีบวิ่งออกไปทันทีชายหนุ่มในนามของพญาจุลนีผู้ครองราชบัลลังก์ของเมืองปัญจาร่วมกับนางอัคคีเทวีพร้อมด้วยสนมนางแก้วอีกมากมายหลายคนปัญจาเป็นเมืองที่ร่ำรวยมีเพียบพร้อมทั้งช้างม้าวัวควายข้าวของก็มากล้นขึ้นชื่อหนึ่งในเมืองแห่งความบริบูรณ์โดยแท้พญาจุลนีปกครองเมืองด้วยความซื่อสัตย์ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งวันนี้พระองค์ก็ได้ออกมาล่าสัตว์ป่าพร้อมกับไพรพลที่ตามอารักขาแต่ในขณะที่กำลังล่าสัตว์อยู่พญาจุลนีก็ได้เหลือไปเห็นกวางทองจึงนึกอยากได้มาครอบครองเลยตามออกไปโดยไม่รีรอไพรพลเสียก่อนทำให้คลาดกันไปเสียได้เมื่อคลาดกับราชาแห่งปัญจาเราไพรพลก็ร้อนใจรีบออกตามหากันให้ทั่วแต่หาเท่าไรก็หาไม่พบทางด้านฝ่ายพญาจุลนีก็หลงป่าอยู่นานหลายวันกระทั่งพลัดมาเจอกับเมืองจักขินเมื่อตรวจดูรอบก็พบว่าเป็นเมืองร้างผู้คนมีแต่โครงกระดูกกองอยู่เต็มพื้นจนพระองค์รู้สึกคลื่นไส้แต่ก็ยังเดินสำรวจต่อกระทั่งเข้ามาในปราสาทก็พบกับกลองใบใหญ่อยู่กลางห้องด้วยความใคร่สงสัยพญาจุลนีจึงเดินเข้าไปตีกลองแต่กลับได้ยินเสียงของผู้หญิงดังออกมาพระองค์จึงตีลงไปอีกครั้งและอีกหลายครั้งจนเมื่อมั่นใจแล้วว่าข้างในต้องมีคนอยู่แน่ๆพญาจุลนีจึงใช้มีดกรีดหนังกลองออกก็พบกับนางปทุมมานั่งตัวสั่นร้องไห้อยู่แต่ชั่วขณะนั้นเองพญาจุลนีก็ได้ตกหลุมรักนางปทุมมาตั้งแต่แรกพบ
4: เจ้าเป็นใครเกิดอะไรขึ้นที่นี
1: ่ช่วยมั่มฉันด้วยเพคะ
0: นางปทุมมาจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่พญาจุลนีฟังตั้งแต่มีพญาเหยี่ยวมาที่นี่และจับผู้คนมากมายกินจนเกือบหมดเมื่อได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพญาจุลนีจึงรีบพานางปทุมมา หนีออกจากเมืองจักขินอย่างรวดเร็วเพราะเกรงว่าพญาเหี่ยวขู่ผัวเมียอาจจะยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และพวกเขาอาจจะเป็นอันตรายได้และพญาจุลนียังได้มอบชื่อใหม่ให้กับนางปฐุมมาในชื่อว่านางคำกลองแต่พระองค์ก็ได้หารู้ไม่ว่ากวางทองที่ตนเจอตั้งแต่คราแรกนั้นคือร่างแปลงของเทวดาที่จะดลใจให้พญาจุลนีได้พบกับนางปฐุมมานั่นเองกระทั่งเดินทางกลับมาถึงเมืองปัญจานางอัคคีและสนมคนอื่นๆก็พากันออกมารับเสด็จพญาจุลนีจึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางอัคคีฟังพร้อมทั้งกล่าวว่าพระองค์จะรับนางคำกลองมาเป็นเทวีร่วมกับนางอัคคีอีกด้วยพญาจุลนีทรงโปรดปรานในตัวนางคำกลองเป็นอย่างมากถึงขนาดสร้างปราสาทให้นางอยู่ต่างหากพระองค์ทรงเที่ยวมาหานางคำกลองทุกค่ำคืนแทบจะลืมนางอัคคีไปเลยเพราะไม่ได้เข้าไปหาสักครั้งพระองค์ทำเช่นนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งนางคำกลองได้ทรงพระครรภ์ถือกำเนิดเทวดาตัวน้อยขึ้นเรื่องราววุ่นวายจึงได้บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
5: หากพวกเจ้าทำสำเร็จข้าจะตกรางวัลเพิ่มให้อีกอย่างงามเลยล่ะ
6: อย่าได้ห่วงไปเลยพะยะค่ะพวกเกล้ากระหม่อมก็เห็นใจนางคำกลองเพิ่งมาทีหลังแต่กลับได้รับความชื่นชอบจากพญาจุลนีมากกว่าพระองค์หม่อมฉันจะจัดการเองพะยะค่ะ
5: ดีขอบคุณพวกเจ้ามากที่ยอมช่วยข้าน
0: างอัคคียกยิ้มอย่างพอใจเมื่อเราไพรพลยอมให้การช่วยเหลือนั่นเป็นพระสินบนที่นางได้ยื่นเสนอให้ไม่ใช่จำนวนน้อยๆทำให้เราไพรพลต่างก็เสนอตัวยอมช่วยหาวิธีการกำจัดนางคำกลองออกไปจากเมืองเพราะตอนนี้นางคำกลองกำลังตั้งครรภ์หากคลอดออกมาแล้วเป็นพระโอรสยิ่งจะกลายเป็นที่ชื่นชอบของพญาจุลนีด้วยเหตุนี้ทำให้นางอัคคีเกิดความริษยาต่อนางคำกลองนางอัคคีจึงติดสินบนไพรพลให้ช่วยคิดแผนการกำจัดนางคำกลองและลูกของนางนั่นเอง
5: ดื่มนี่สิมันจะช่วยบำรุงทารกในครรภ์ลูกเจ้าจะได้แข็งแรง
1: ขอบพระทัยเพคะ
0: นางคำกลองรับน้ำใจจากนางอัคคีมาอย่างกระอักกระอ่วนไม่กี่วันมานี้นางอัคคีเข้าหาเธอทำดีกับเธอจนเธอรู้สึกว่ามากเกินไปเพราะตั้งแต่ที่เธอมาอยู่ที่เมืองปัญจานางอัคคีก็แสดงออกชัดเจนมาโดยตลอดว่าไม่ได้ชอบใจเธอเท่าไหร่แต่เพราะตัวเธอเองกำลังตั้งครรภ์อยู่จึงไม่อยากคิดมากเธอจึงคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่เธอและนางอัคคีจะอยู่ร่วมกันในอย่างสันติเมื่อถึงเวลาที่นางคำกลองจะคลอดเราไพรพลที่นางอัคคีได้ตื่นสิงบนเอาไว้ก็เริ่มทำตามแผนโดยการขอให้นางคำกลองใช้ผ้าปิดตาระหว่างทำคลอดโดยให้เหตุผลว่าเกรงว่านางคำกลองจะเป็นลมไปเสียก่อนเพราะไม่เคยเห็นเลือดมากมายฝ่ายนางคำกลองก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเพราะตอนนี้ตนก็จวนจะคลอดเต็มทีจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยกระทั่งนางคำกลองได้ให้กำเนิดทารกน้อยทั้ง4องค์เหล่าไพรพลของนางอัคคีก็รีบสลับสับเปลี่ยนนำทารกน้อยทั้ง4องค์ออกไปจากนั้นก็นำลูกหมาเข้ามาไว้แทนส่วนพระกุมารทั้ง4องค์ไพรพลนำลงไห้4ใบก่อนจะนำไปถ่วงน้ำหวังฆ่าให้ตายเมื่อนางอัคคีเห็นเช่นนั้นจึงรีบนำเหล่าลูกหมาใส่พานเขาฟอกถวายแก่พญาจุลนีพร้อมทูลว่านางคำกลองเมียสุดที่รักของพระองค์ได้ให้กำเนิดทารกแล้วแต่กลับผิดเราได้ลูกหมามาแทนพวกนางเคยเห็นนางคำกลองเข้าห้องอาบส่งน้ำแล้วเห็นสุนัขตามเขาไปด้วยฝ่ายพญาจุลนีได้ยินดังนั้นก็รับกับไฟแผดเผาหลงกลอุบายของนางอัคคีเข้าให้ก่อบันดาลโทสะมีรับสั่งให้นำลูกหมาเหล่านี้ไปทิ้งลงน้ำเสียให้หมดด้วยความเกลียดโกรธพญาจุลนีจึงประกาศเรียกหมู่เสนามาประชุมด้วยเหตุที่นางคำกลองนั้นได้ให้กำเนิดลูกเป็นหมาถือเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะลงโทษแบบใดจะเอาไปไหลเรือหรือเนรเทศออกจากเมืองไปให้พ้นดีเสนาทั้งหลายต่างก่อทัดฐานว่านางคำกลองเคยเป็นเทวีมาก่อนหากชายใดได้ไปเป็นเมียเขาจะกล่าวว่าได้เมียพญาเมืองใหญ่มาเป็นคู่ถ้าจะขับไล่นางไป ควรจะให้พระนันดรดำรงกว่านี้ให้ไปเป็นข้าทาสบริวารเลี้ยงหมูแทนฝ่ายนางคำกรองก็พูดไม่ออกได้แต่ร้องไห้อยู่อย่างนั้นอนิจจาไม่รู้ว่าเกิดเหตุอันใดชะตาชีวิตถึงได้ประสบแต่เคราะห์ร้ายนักและถึงแม้ว่าจะตัดพ้อสักเท่าไรสุดท้ายนางคำกรองก็ต้องรับบทลงโทษอยู่วันยังค่ำส่วนไอ้ที่บรรจุเด็กทารกทั้งสี่ได้ลอยทวนน้ำขึ้นไปติดยังท่าน้ำของอุทยานในเขตราชวังปัญจาโดยที่มีตาและยายดูแลสวนอุทยานนี้อยู
7: ่จ้ามาดูนี่สิ
2: เด็กเราจะมีเด็กแล้วยาย
0: วันหนึ่งยายได้ลงไปตักน้ำจึงมองเห็นไหสีใบอยู่บริเวณท่าน้ำไม่ไกลนักยายพยายามผลักไหออกแต่ไหทั้งสี่กลับพัดวนเข้ามาจึงไปตามไหตามาเอาขึ้นพอทั้งสองเปิดไหแต่ละใบออกก็เห็นทารกทั้งสี่ที่มีผิวพรรณงดงามตาและยายที่ไม่มีลูกก็ดีอกดีใจเสียยกใหญ่ทั้งสองได้เลี้ยงทารกไว้โดยอาศัยยาหม้อที่พระอินทร์ได้แอบใส่ยาทิพย์เอาไว้เพื่อให้ยายดื่มกินแล้วมีน้ำนมให้กับทารกทั้งสี่ตากับยายเลี้ยงสี่กุมารจนเติบใหญ่และเพลิดเพลินอยู่กับเด็กทั้งสี่อย่างมีความสุขจนลืมงานถวายดอกไม้เข้าไปในวังกระทั่งนางอคีเห็นว่าไม่มีดอกไม้จากอุทยานมานานแล้วก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตจึงให้สาวใช้ไปดูที่อุทยานแล้วมารายงานด้วยเหตุนี้เองสาวใช้ก็ได้เห็นกุมารทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่ด้วยความที่ไม่แน่ใจว่าเด็กทั้งสี่คนนี้ใช่ลูกของนางคำกรองหรือไม่สาวใช้จึงทำทีเข้าไปถามตากับยายว่ามีเหตุอันใดถึงได้ขาดการส่งดอกไม้เข้าไปในวังตากับยายก็ได้แต่ขอโทษขอโพยพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้สาวรับใช้ฟังสาวรับใช้จึงมั่นใจว่าเด็กทั้งสี่นี้เป็นลูกของนางคำกรองแน่จึงรีบกลับไปเข้าเฝ้านางอัคคีพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังเมื่อนางอัคคีรู้ว่าลูกของนางคำกรองนั้นยังไม่ตายจึงคิดจะวางแผนหลอกข้าอีกครั้งประจวบเหมาะกับวันหนึ่งที่ตายายได้ออกไปทำสวนโดยทิ้งเหล่ากุมารไว้เพียงลำพังนางอัคคีจึงเสด็จมาที่บ้านของตายายสั่งให้ไพรพลนำขนมที่มียาพิษให้เด็กทั้งสี่กินโดยหลอกว่าตากับยายฝากมาให้
5: รีบกินกันซะสิตากับยายพวกเจ้าฝากข้าเอามาให
0: ้ด้วยความเป็นเด็กกุมารทั้งสี่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรก็พากันกินขนมที่มียาพิษเข้าไปจนหมดด้วยความตื่นเต้นไม่นานนักพวกเด็กๆก็ต้องสิ้นใจเพราะยาพิษไปในที่สุดเมื่อตากับยายกลับมาถึงก็พบว่าบ้านเงียบผิดปกติมองไปก็เห็นเด็กๆนอนอยู่บนพื้นก็คิดว่าหลับกันอยู่เมื่อเข้าไปจับตัวยังไม่ทันไรก็พากันร้องไห้อย่างเสียสติเพราะเหล่ากุมารสิ้นลมหายใจไปแล้ว
2: ไม่ใครทำหลานข้าหลานรักของข้า
0: แม้การทำใจจะเป็นเรื่องยากแต่ตากับยายก็ทำให้เด็กทั้งสี่ฟื้นขึ้นมาไม่ได้ก็ได้แต่ทำใจและฝังศพกุมารน้อยทั้งสี่การเวลาผ่านไปไม่นานนักก็เกิดเป็นต้นจำปาสี่ต้นเมื่อตากับยายเห็นก็มั่นใจว่าต้นจำปาสีต้นนี้คือเหล่ากุมารกลับชาติมาเกิดจึงหวงแหนและดูแลรักษาเป็นอย่างดีที่สุดหลายวันผ่านไปนางอคีสงสัยว่ากุมารทั้งสี่ได้ตายไปแล้วจริงหรือไม่จึงมีรับสั่งให้นางรับใช้ไปแอบดูที่อุทยานเมื่อนางรับใช้เห็นต้นจำปาสีต้นก็กลับไปรายงานนางอคีตามที่เห็นนางอคีจึงมีรับสั่งให้รีบกำจัดต้นจำปาในทันทีไม่ว่าสีกุมารจะมีชีวิตในรูปแบบไหนเธอก็จะไม่ยอมปล่อยให้หลุดรอดไปได้จึงสั่งให้คนไปถอนต้นจำปาขึ้นมาแล้วนำไปทิ้งในแม่น้ำเสียนางอัคคียิ้มอย่างสบายใจว่าตนหมดเสียนน้ำตำใจแล้วทั้งตัวนางคำกรองและบุตรทั้งสี่ของนางตนจะได้กลับมาเป็นที่โปรดปรานของพญาจุลนีเช่นเดิมส่วนต้นจำปาทั้งสี่ต้นที่ลอยอยู่ในแม่น้ำได้ลอยไหลไกลออกไปจนกระทั่งไปติดอยู่ในอาสมพระฤาษีเมื่อฤาษีเห็น จึงนำขึ้นมาจากน้ำและลองหักกิ่งดูก็เจอน้ำไหลออกมาคล้ายกับเลือดมนุษย์พระฤาษีเห็นจึงรู้ได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่ต้นจำปาทั่วไปจึงทำการชุบชีวิตโดยเทน้ำในคันโถลงไปต้นจำปาทั้ง4ต้นจึงกลับกลายมาเป็นกุมารน้อยทั้ง4อีกครั้งส่วนน้องคนเล็กนิ้วขาดเพราะพระฤาษีหักกิ่งตอนเป็นต้นจำปาพระฤาษีจึงต่อนิ้วเพชรให้มีอิทธิฤทธิ์ชี้ตายชี้เปลี่ยนได้ทั้งยังสอนวิชาอาคมต่างๆแก่กุมารทั้ง4โดยตั้งชื่อแต่ละคนว่าจำปาทองจำปาเงินจำปานินและคนเล็กชื่อเจ้านนกล่าวถึงนางคำกลองผู้เป็นแม่ของ4กุมารซึ่งตอนนี้เป็นทาสเลี้ยงหมูและถูกเขาทุบตีพระอินทร์ทราบว่านางปฐุมมาได้รับความลำบากมากจึงปลอมเป็นชีพขาวไปเล่าเรื่องราวให้กุมารทั้ง4ฟังพระฤาษีเห็นด้วยตาทิพย์ก็รู้ว่าเป็นพระอินทร์จึงให้4กุมารเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อช่วยมารดาทั้งยังได้มอบอาวุธให้มีทั้งพระขันแก้วและธนูที่มีอนุภาพร้ายแรงกุมารทั้ง4จึงขอลาพระฤาษีไปตามหามารดาระหว่างทางได้เดินเข้าเมืองยักษ์เจ้านนได้ชี้นิ้วเพชรปราบยักษ์และชุบชีวิตยักษ์จนยักษ์ยกเมืองและธิดาให้เจ้านนก็ให้พี่ๆได้ครองเมืองแต่พระธิดาเป็นชายาทั้ง3เมืองที่ผ่านมาแต่ก็ได้พำนักอยู่แต่ละเมืองไม่นานนักก็ลาไปตามหามารดาต่อโดยมีพระอินทร์ที่แปลงเป็นชีพขาวมาส่งถึงเมืองปัญจานครและบอกให้4กุมารปลอมตัวเป็นยาจกไปอาศัยอยู่กับยายเฒ่าเฝ้าสวนที่เคยเลี้ยงดูตนมาและสืบหามารดาจนพบว่าเป็นทาสีสูบผอมเมื่อทราบที่อยู่ของมารดาแล้วก็แต่งเครื่องทรงกษัตริย์สั่งให้ยายเฒ่าเฝ้าสวนพาไปพบมารดาเมื่อแม่ลูกพบกันและเล่าเรื่องคราหลังครั้งอดีตให้ลูกฟังก็โศกเศร้าโศกการำให้นักด้วยความแค้นใจที่เจ้านนมีต่อนางอัคคีเจ้านนจึงชวนพี่ๆทั้ง3เหาะไปยังปราสาทแล้วเขียนสารถึงบิดาไว้ที่แทนบรรทมว่าให้ส่งตัวนางอัคคีและนางทาสีคนสนิทไปลงโทษและบอกความจริงทุกประการเท้าจุลนีทราบดังนั้นก็ดีพระทัยที่โอรสทั้ง4ยังมีชีวิตอยู่เช้าวันต่อมาพญาจุลนีจึงให้เหล่าเสนาไปตามนางอัคคีมาเข้าเฝ้าเมื่อนางอัคคีมาเข้าเฝ้าโดนซักหาความจริงก็ได้สารภาพว่าทำไปด้วยความอิจฉาริษยาและเกลียดแค้นนางคำกลองที่พญาจุลนีรักมากกว่าตนแล้วจึงเล่าแผนการทั้งหมดที่ได้ทำไป
4: บังอาจเจ้าบังอาจมากที่โกหกข้าจิตใจของเจ้าช่างชั่วช้านักเจ้าทำร้ายคนที่ข้ารักยังไม่พอยังพรากลูกไปจากข้า
0: พอพญาจุลนีได้ฟังที่นางอัคคีเล่าทั้งหมดก็โกรธมากทั้งเสียใจและผิดหวังในตัวเองที่โง่เขลาเบาปัญญานักทั้งยังหูเบาถูกหลอกง่ายทำให้เทวีที่รักต้องตกระกำลำบากอีกทั้ง4กุมารยังเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดพญาจุลนีจึงลงโทษนางอัคคีโดยให้ลอยแพไปในทะเลตามยถากรรมหลังจากนั้นพระองค์ก็รับนางคำกลองกลับมาเป็นเทวี4กุมารก็ไปรับตายายที่เลี้ยงดูตนมาอยู่ในวังด้วยส่วนพี่ทั้ง3ก็ขอลาไปปกครองบ้านเมืองกับพระชายาส่วนเจ้านนก็ครองเมืองปัญจานครแทนบิดาสืบไป
8: และที่จบลงไปนะคะเป็นนิทานในช่องของท่านเล่ามาเรื่องนางคำกลองนะก็จะเป็นการสลับนิทานกับเพลงนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะเป็นการบันทึกเทปที่ส่งมาส่งเข้าเมลมานะเพื่อที่จะให้เสียงตัวยังอยู่ตรงนี้นะคะยังไงต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าเสียงมันยังก้องๆอยู่เนาะเพราะว่าตัวบันทึกเสียงนี่อยู่ในห้องนะคะเป็นพื้นกระเบื้องแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสามารถที่เป็นเสียงสะท้อนได้หรือยังไงก็ต้องหาวิธีแก้อาจจะบันทึกเสียงในมุ้งไหมหรือเอาผ้าคลุมหรือยังไงก็ต้องหาวิธีแล้วเดี๋ยวเช็คดูอีกทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะขอเวลานิดนึงนะวันนี้รายการคุยกันก่อนเที่ยงหมดเวลาแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าโชคดีมีความสุขสวัสดี

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
2: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฟังอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสานประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: างแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
1: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
0: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
2: ที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
3: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
4: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
5: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6ถึง7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือยังไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดคณิตศาสตร์แสนสุขรายงาน
4: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
6: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโย จังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีจมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
7: นางสาวทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
4: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
4: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลและวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาท ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
10: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาททั้งหมดกระบวนการตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
9: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
11: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันและเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจสำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
12: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานโดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยกับเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างก็ไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ประทายก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการดูแลวันนี้ทุกคนมาแสดงอยู่แล้วตั้งจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
11: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
13: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอีทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
11: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
14: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
11: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
14: ่นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาเพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
11: ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต MOPH ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤต
14: นายแพทย์ผู้ชงชัยเทียนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.กล่าวว่า

0: ทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนข.ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนข.ได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ที่จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนข.ได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนครศรแก้วคำรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภา

0: รสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใดดิสคัชชั่นคลับซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซิรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุตอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขันVirtual Taekwondoศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปี ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีหัววัย33ปีจากเวียดนามไป6ต่อ4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 นส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2ต่อ0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซี่ยซินอีและหยวนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวดรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2ต่อ0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโคแมนว่องนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศสีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบลศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรีมิเนสเตอร์ยูธคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิคาดนาครายงาน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12นาฬิกา45นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทย จัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน

0: ีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ
1: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

0: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: ได้เวลาคนรักเสียงเพลงร่วมบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรม

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งครับโดยผมหนุ่มเมืองนารายซึ่งเราจะพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณครับมีงานเพลงในแนวลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ส่งมอบให้กับแฟนรายการทุกท่านทุกคนครับช่วงแรกครับก่อนที่จะไปฟังสิ่งที่เป็นเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจไปฟังงานเพลงกันสักครู่ก่อนครับ

0: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายเลยครับแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญเลยหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตินมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปลักษณ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตนเองผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
1: รายการชมรมลูกทุ่งโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งหนุ่มเมืองนารายสถานีวิทยุ921นทพ.AM 972 กิโลเฮิรตซ์ลมเก่าเพชรบูรณ์

ฝากความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับโดยเฉพาะท่านที่ขับขี่ยวดยานพาหนะอยู่บนท้องถนนครับขับรถยนต์ก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกและปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดด้วยครับที่สำคัญเมาไม่ขับครับด้วยความห่วงใยจากผมหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่งครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

0: พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมาต่อกันด้วยงานเพลงลูกทุ่งที่หยิบนำมาฝากกันครับ
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
5: ความทุ่มคมขู่ความกลัวเป็นสาเหตุให้ท่านสูญเสียทรัพย์ภัยจากแก๊งตกทองสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความโลภของผู้หลงกลตกเป็นเหยื
6: ่อต้องเก็บทองได้หรอครับแข่งกันทองของลุงอ่ะบาทเดียวเองอันนี้มีมูลค่า2บาทถึง3บาทนะลุง
7: ครับ
6: เริ่มเปลี่ยนกันครับ
5: ส่วนใหญ่มิจฉาชีพจะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปทำงานกันเป็นทีมเมื่อเราหลงกลนำทองไปขึ้นเงินอาจต้องถูกสอบสวนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
6: เกือบไปแล้วมั้ยล่ะแก๊งตกทองอีกตัวอย่างหนึ่งมีทั้งทองจริงทองปลอม
8: ได้ 16,500 บาทตัวครับ
9: ได้ 16,500 เหรอพี่ทองผมก็ยังใหม่
5: ครับเราจักมีสติฉลาดคิดรู้ทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ยากป้องกันได้ด้วยตัวคุณเองและนี่ก็คืออาชญากรรมภัยที่เกิดจากแก๊งตกทองที่สามารถป้องกันได
2: ้โดนอีกแล้ว
10: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
11: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากคนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว
2: ่
11: าจะร
2: ู
11: ้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
10: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
12: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
0: ช่วงลูกทุ่งย้อนเวลา

ช่วงของลูกทุ่งย้อนเวลาครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการฟังเพลงลูกทุ่งอมตะเก่าๆนะครับผมก็จะขออนุญาตนำประวัติโดยย่อของศิลปินนักร้องที่เป็นนักร้องในสมัยก่อนนะครับว่าเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบโดยสังเขปหรือว่าโดยย่อครับ

ประวัติของคุณสายันสัญญาคุณสายันสัญญามีชื่อจริงว่าคุณสายันดีเสมอภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพรสายันมีโชคดีเสมอเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2496บางแหล่งบอกว่าเกิดปี2495ที่บ้านเลขที่63หมู่ที่6ตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าไซเดิมแยกมาจากอำเภอเดิมบางนางบวชและแยกจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของคุณพ่ออ่องและคุณแม่บุญช่วยดีเสมอมีพี่ชาย1คนแต่ได้เสียชีวิตตั้งแต่คุณสายันยังเล็กๆครอบครัวประกอบอาชีพทำนาเมื่อตอนเด็กๆได้ร่ำเรียนหนังสือที่โรงเรียนใกล้ๆบ้านคือโรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยจนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4และออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาที่บ้านเข้าสู่วงการครับคุณสายันนิยมชมชอบและรักการร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กตระเวนประกวดร้องเพลงมานับครั้งไม่ถ้วนได้รับรางวัลชนะเลิศก็หลายครั้งโดยมีญาติผู้ใหญ่ที่ชื่อน้าสว่างเป็นผู้พาไปสมัครประกวดร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆจากนั้นออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาจนกระทั่งวันหนึ่งวงดนตรีของคุณผ่องศรีวรนุชมาเปิดทำการแสดงที่วัดราชบำรุงอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบนเวทีจัดให้มีการประกวดร้องเพลงคุณสายันจึงได้มาสมัครเพื่อเข้าร่วมประกวดร้องเพลงด้วยแต่ปรากฏว่าเขาปิดรับสมัครไปก่อนแล้วในช่วงที่รอการตัดสินการประกวดร้องเพลงคุณสายันจึงขอขึ้นเวทีไปร้องโชว์แทนซึ่งเพลงที่เขาร้องคือเพลงแฟนจ๋าของครูสุรพลสมบัติเจริญปรากฏว่าเมื่อร้องเพลงจบได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ชมขณะที่คุณผ่องศรีวรนุชรู้สึกประทับใจจึงรับคุณสายันเข้าวงดนตรีเมื่อปี2509ในปี2515ครับคุณสายันสัญญามีความตั้งใจใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องจึงแสวงหาโอกาสให้ตัวเองทั้งเดินสายการประกวดร้องเพลงและทำหน้าที่แบกกลองหางเครื่องในวงดนตรีและย้ายวงไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้เจอกับผู้อุปการะคือคุณพ่อเล็กและคุณแม่น้อยศรีอิงคนันซึ่งเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันพรรุ่งโรจน์บุคคโลและเป็นเจ้าของวงดนตรีรวมพรผู้มีอุปการะทั้งสองออกทุนให้คุณสายันอัดแผ่นเสียงเริ่มต้นจากเพลงรักเธอเท่าฟ้าและเพลงพลัดคู่แต่แผ่นเสียงไม่ได้รับการเผยแพร่สร้างความเสียใจและท้อแท้ที่สุดก็เป็นเด็กล้างรถอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพรรุ่งโรจน์บุคคโลนะครับทำหน้าที่เด็กปั๊มสักระยะโชคชะตาพาให้พบกับครูชลธีทานทองไปพบคุณสายันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนั้นนะครับและเมื่อได้ยินเงาเสียงของคุณสอนคิรีก็เกิดชอบใจจึงแต่งเพลงลูกสาวผู้การและแหม่มปลาให้กับคุณสายันครับการก่อตั้งวงดนตรีนะครับและการมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี2516มีการตั้งวงดนตรีของคุณสายันเป็นครั้งแรกที่บึงพลัญชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับค่าแสดงรวมกันทั้งวง 8,000 บาทและนับตั้งแต่นั้นครับคุณสายันก็ผลิตงานออกมาประดับวงการลูกทุ่งเมืองไทยมากมายครับผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักนะครับก็อย่างเช่นเกลียดห้องเบอร์5กินอะไรถึงสวยกลิ่นแก้มนางกำนันกำในกำลังใจให้สายันคนช้ำประจำซอยขอสระรักขับรถหารักของฝันให้แฟนขวัญใจคนเดิมและอีกหลายงานเพลงครับนี่คือประวัติโดยย่อนะครับของศิลปินนักร้องที่มีชื่อว่าคุณสายันสัญญาครับคุณสายันสัญญาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนนะครับเสียชีวิตเมื่อ11กันยายนพ.ศ.2556ด้วยอายุ60ปีครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีครับ

เวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับคงจะต้องจากลารายการชมรมลูกทุ่งไปก่อนครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตลารายการไปก่อนครับโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985 3

0: และนี่ก็คืออาชญากรรมภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาม่วนน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาทีลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองส่วนร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
4: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
5: พายงัดพายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบวชซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมลงรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋นนายสังเวียนปิ่นมาสา0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
4: ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าอะไร
5: หรือเป็น
6: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ั่วผู้สาวสีตัวแดงบอนคิดแห้งอยากมีตัวปูและงูบ่คอยให้เขาในให้ไปรีซอนฟังก็ดีดน้ำบอนลงห่วยแล้วอวยหางป้าเอ๋ยป้าลันฟังลงป้าหัวป้าหมอวันเวลาบ่ค่อยเปลี่ยนไปบ่หยุดจังยังของดังกันหล่อหนาวหอดเดือนสามบุญก็ขี้หอดเดือนสี่บุญประเวทเน้นหน่อยเตะโตแลมาที่ดันดอกเขี้ยวดงดอกกระย้อมอยู่ตรงบันแบงอมหวนเดือนหน้าไปลังควนป้าเขาเล่าใหม่รัฐบาลเพิ่นเปลี่ยนไว้อย่าเผาไฟจุดป้ามันสิเมื่อตอนหน้าน้ำโป้าคนบ่ย่อยจงคอยเฝ้าดอกซอยกันเดือนหกมาได้ยินป่าห้องกันป่าห้องลันทางแกหนูหอดฤดูซ้ำก็เปลี่ยนมั่งวนเกี่ยวดอกกระเจียวอีหลอกขึ้นพื้นใบบานแดงต้นความตุกในหน้าแรงก็อีแองดอกเหี่ยวโหยฝูงงัวค่อยอ้าวฮ้านที่ต้มกินยาอ่อนฟ้าดองดอนก็แตกมางบานแยมดอกจ้อกีลุงติดมีเล่าตกตาลุงจันสาแล้วอโศกผู้ที่โศกไม่ไรก่อนก็หัวอ้าวเบาต่อกันสาวที่ท้องว่านั่นกัดทำเกียรติเหลือ

ขึ้นน้ำลายบนปุกเอแต่โอ้ก็มีเพื่อนวันในเพื่อนบ่มีไปซะแล้วแมวโตขาดพ่อแม่ไปหน้าปั่นกันแท้แลเบิ่งเขาอยู่ไกลไกลโอ้อยากให้พ้องอยากอายไปสิใบบักจกส่วนจุงคุ้ยอีเล็กต่อยชีวิตโตเป็นคนต้อยง้อยกันแท้ต่างกบจ่องยามฝ่าห้องได้เล่นคนยามไปหากยักษ์ใหญ่อีน้องส่วนอื่นเซกับไผขาดอีนางบ่มีไหลผู้ติดทิมบ่มีจำผู้ปันดำหน้าแล้วจำแต้วโตปันได้ทิพย์ห้องลำบากหลายเดือนทิพย์สองเกี่ยวแล้วหาผู้กูจิตตีไอกับบ่มีชีวิตคนวันนี้เอาตั้งแต่ซาตาคือน้ำในนาวาเล่นไหลงงงมาสิลงไล่มวนจบกระบวนถึงทีถูกกับพี่ก็ต้องตายหนีบ่งมเฮาต้องล้มผู้สุขคนคันเฮาโง่ตั้งแต่ต้นไปซื้อสิมีสุขขอให้บุกตำทานก็จะพันเอาไว้ยามตายไปสิได้เห็นเมืองฟ้าไปเป็นเทวดาอยู่ตันฟ้า

สวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเบาหนัวหัวม่วนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาไป2ฮอตไป3ครับทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและกับผู้ได้ครับฝากข้อมูลความหมั่นเข้ามาทางรายการกับเบอร์เดิมครับ0567087177เนาะฝากกันเข้ามาจดชื่อจำกันไว้ไปซอกไปหาให้ก่อนกันแล้วกันครับในม้วนเดียวกันก็ได้อาจจะมาขึ้นต้นรายการมามื้อนี้คือเก้าคือเดิมครับหากินทางง่ายฝนฟ้าอากาศรายงานทางสภาพอากาศรับรู้รับทราบรับฟังกันก่อนกันแล้วกันครับมื้อนี้กับวันที่2ตุลาคม2569แรม6ค่ำเดือน10ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันเผินว่าทางโพ้นครับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างครับรวมฮอดกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ดอกอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยว่าสั้นขอให้พี่น้องประชาชนครับเรียนประเทศไทยระวังอันตรายจากทางฝนฟ้าคะนองทางนี้ครับเนื่องจากลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ครับยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยเอาไทยพื้นละเนาะให้ระมัดระวังกันแล้วกันและก็เพื่อนว่าในช่วงวันที่4ไปจนฮอตวันที่7ตุลาคม2569นี้ประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเริ่มจากทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนมูนะหลังจากนั้นครับสิ้นส่งผลกระทบไปยังภาคกลางทางกรุงเทพทางปริมณฑลพุ่นละและก็ทางภาคตะวันออกในระยะถัดไปยังมีฝนอยู่ยังมีคลื่นลมอยู่ว่าซั่นเนาะเหลียวเบิ่งทางภาคเหนือกันมื้อนี้ครับสำหรับทางฝนต่างฟ้ามื้อนี้เพิ่นว่า 30% 30% อยู่ทางจังหวัดตากพุ่นเดียกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็ทางเพชรบูรณ์นี่ล่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้ 40% ครับอยู่ทางหนองคายบึงกาฬโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและก็ทางภาคกลางครับมื้อนี้ 40% อยู่ทางกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอยุธยาลพบุรีสระบุรีพุ่นล่ะและก็ทางภาคตะวันออกครับมื้อนี้ก็ 40% ทางฝนต่างฟ้าไล่กันตั้งแต่ทางนครนายกปราจีนสระแก้วชลบุรีระยองจันทราชและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยมื้อนี้ 40% เพิ่นว่าอยู่ทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันมื้อนี้ 40% อยู่ทางภูเก็ตพุ่นแดกระบี่ตังและก็ทางสตูลเหลียววกขึ้นมาเบิ่งทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ยังคงมีฝนมีฟ้าว่าซั่นครับ 60% ของพื้นที่อันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าว่ากันไปเนาะครับเนาะแต่ว่าเหลียวเบิ่งบ้านเฮาปาดครับ 30% เพชรบูรณ์เพิ่นว่าคือมีแต่แดดเสียดายตากผ้าใส่ดีว่าซั่นเนาะครับเนาะอากาศอากาศดีคักดีแน่ว่าซั่นฮ้อนคักฮ้อนแน่นี่ล่ะครับเอาหันมาใส่ทางกวนลำทางผลงานเพลงกันได้ครับขึ้นต้นรายการกันมาฝากกันไว้สั่งกันไว้จากทางพี่สาวทางตะเบาะพุ่นล่ะเอาเป็นลำลองให้ได้เด้อว่าสั้นครับผมผันเลยหันใส่ทางพุทธละชีวิตชาวนาทางอีเมลบันเย็นสีวงศาฟังไหนกับออนซอนเสียงเพื่อนอยู่คือเก่าคือเดิมแล้วละว่าสั้นนะครับเนาะร้องยำไหนก็มวนสำหรับผู้มักเดี๋ยว ผู้บ่มักก็ว่าบ่มักนี่ครับว่าสั้นเพื่อนว่าชีวิตชาวนาลำลองจะขาวสาวตะบอกฝากให้ฝากหาขาประจำก่อนกันแล้วกันครับฝากไปหาทางนุ่มผักบุ้งปอนแหลงพอปีพงใหญ่กล้วยปิงพุ่นแดดและกระถางปลาแหวนปลาอ้อยสัสเดียงปลาแลมโบ1669ห้วยละหงพุ่นละส่วนทางผู้ค้างผู้ค้าก็ได้ครับฝากกันไว้แต่ละมือเต็มละทางน้ำก้อมู12สะอื้นไวพรเด้อว่าสันเนาะทางนายกเฉลิมพลมาลาคำนี่แหละนายกหำผู้ใหญ่หำนี่แหละเนาะแต่กี้แต่เก่าแต่ก่อนก็ได้จากทางน้ำก้อมู12ฝากกันไว้ฝากให้ฝากหาทั้งพี่ทั้งน้องทางแฟนรายการให้ทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับส่วนทางคุณแม่ยายแต๋วทางศิลาครับยายแต๋วศิลาคนไกลบ้านคนไกลบ้านครับทางผู้อุ่นครับไอพรบุญละเนาะพรศักดิ์ทรงแสงไอหนุ่มแขนซ้ายไหลมังกรพรศักดิ์ทรงแสงนี่แหละจากทางคุณแม่ยายแต๋วฝากไปให้ฝากไปหาเอาขาประจำมองเก่ามองเดิมให้ก่อนกันแล้วกันครับเอาฝากไปหาบ่สิเป็นทางคุณยายอ่อนทางห้วยคอยครับป้าทองหลายยาสุ่มยาเหรียญทองครับแม่ไม้โคขมิ้นป้าโบป้าแดงแม่สาวมึงสิงเอาหนุ่มรถปูนพุ่นแดดสนเต่าครับยายปันสาวนุพัฒน์สาวบุญปันสาวเหนียมมะแข็งและก็อีกท่านนึงครับทางป้าแลมโบ1669ห้วยระหงนี่แหละมื้อนี้ครับฝากกันไว้ชมรมแท็กซี่ทองมีมาลัยนี่ละเนาะจากทาง
ป๋าแลมโบครับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางป๋าก่อนกันแล้วกันครับฝากไปหาทางปูนครับฝากคักๆไปทางพ่อตากันครับฝากไปหาทางพ่อทางแม่น้องปุ้ยห้วยระหงพุ่นล่ะและกระทางพี่สาวติ๋มโคกเจริญลบบุรีพุ่นแดสาวตะเบาะน้องเนยทางขอนแก่นแม่น้องแฟมปลาสะแขสาวสุรยาญาติน้องสไปใหญ่น้องโฟมครับนมผักบุ้งแม่หังแก้วตาแม่หังปลาสะแขแม่ประธานญาติน้องส้มโอปงสามขาแม่ไม้โคกขมิ้นแม่ไม้ไปแดงมะแข็งรูปรอน้ำกอญาติอ่ำพ่อไม้ห้วยระหงผู้ช่วยปีพงน้องตุ้มสาวเท่าน้ำกอคาดไรครับทางชมรม678บ้านติวเดอร์วาสันครับจากทางป่าแลมโบ1669ห้วยระหงฝากกันไว้3ท่าน3ผลงามเพลงจวดกันรถเอ้ามวนกันรถ

เรียบร้อยไปครับสามผลงานเพลงม่วนหวานครับฮะวังหนึ่งนี่ก็ทางพูดครับทางป่าแรมโบ้ครับ1669ห้วยระหงฝนตกอยู่ทางพีเดอร์ว่าสันครับผู้ใดฮ้อนให้ไปอยู่ห้วยระหงเพิ่นว่าเอ๊ะบ่อายชาวบ้านเสมืองเพิ่นติฮึบ้านอื่นเพิ่นแดดต่างๆว่าสันครับไปตกอยู่แต่ทางห้วยระหงเพิ่นละม่องเดียวอยู่ทางลมนี่เกือบตายแล้วเนาะครับเนาะอากาศดีคักดีแน่มีแต่แดดครับอากาศดีดีที่บ่ตายแล้วมื้อนี้ก็ได้หลายท่านหลายคนก็โทรเข้ามาจมอยู่ดอกว่าสันครับฮ้อนคักฮ้อนแน่ว่าสันเอาเบิ่งแยงดีๆกันแล้วกันนะครับเนาะยันเป็นสะโตกกันนี่ล่ะยันเป็นลมลมเฒ่าคือนี่ว่าซั่นเนาะโดยเฉพาะผู้เฒ่านี่ล่ะผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านผู้เดียวเป็นลมนี่อยากเติบอยู่คือกันนี่ล่ะจังได๋ก็ฝากเบิ่งแยงสุขภาพทุกท่านทุกคนกันแล้วกันเอาหาแนวมาเว้าสู่กันฟังครับมื้อนี้กระทางพูนครับในช่วงที่ผ่านมาน้ํามันท่วมมันขังเกินหลายพื้นที่อันนี้ก็สําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมครับช่วงที่บ่สามารถไปทํางานได้ทางประกันสังคมเพิ่นก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าลูกจ้างหยุดงานจากทางภัยธรรมชาติมีสิทธิ์รับเงินว่างงาน 50% พุ่นเดียวว่าซั่นเพิ่นว่ากรณีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากทางภัยธรรมชาติครับและก็บ่สามารถออกไปเฮ็ดงานได้อาจสิอาจมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ครับทดแทนกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยนี่ล่ะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับโดยลูกจ้างครับมาประกันตนมาตรา33ที่ต้องจุดงานชั่วคราวพอนายจ้างปิดกิจการชั่วคราวแด่ได้รับผลกระทบจากทางภัยธรรมชาติแด่น้ำท่วมก็ดียังว่าไปก็ดีเดินทางไปเฮ็ดงานบ่ได้และก็บ่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างจะได้รับเงินทดแทนจากการคาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันบ่เกิน90วันต่อปีปฏิทินเพิ่นว่าเนาะเงื่อนไขก็คือมีสิทธิ์ได้รับเงินครับว่าจ้างตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนบ่สามารถไปเฮ็ดงานได้หรือว่านายจ้างบ่สามารถประกอบกิจการและบ่ได้รับจ้างจากนายจ้างเอกสารที่ต้องใช้ครับสำหรับผู้ที่มีประกันตนมาตรา33ก็คือแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานครับสปส.2นี่ล่ะและก็หนังสือรับรองว่างงานจากนายจ้างและก็หากประกันตนยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน13หลักนั่นล่ะขอให้ผู้ประกันตนแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกไปด้วยกันแล้วกันเนาะครับเนาะหรือว่าหน้าบุกแบงค์นั่นล่ะและก็ขั้นตอนที่นายจ้างต้องดำเนินการก็คือต้องออกหนังสือรับรองขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็ต้องไปหาดาวน์โหลดกันมากันแล้วกันเนาะครับเนาะสำหรับทำแบบฟอร์มสำหรับนายจ้างก็ได้และก็ส่งคำขอและก็หนังสือรับรองไปยังสำนักงานประกันสังคมณสำนักงานประกันสังคมผู้ใดอยู่กรุงเทพก็ส่งในพื้นที่กรุงเทพต่างจังหวัดก็ขอส่งไปที่ทางพื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วกันเนาะครับเนาะสาขาที่ใกล้ๆมองไปแล้วกันสำหรับทางบ้านเฮากับผู้อื่นครับสี่แยกพอขุนพุ่นสี่แยกพอขุนเนาะประกันสังคมก็ได้หากผู้ใดมีข้อสงสัยติดต่อเพิ่มเติมทางสายด่วนได้ครับประกันสังคม1506 1506นะครับเนาะลองเบิ่งกันแล้วกันครับสำหรับทางผู้ที่มีประกันตนเกี่ยวกับประกันสังคมเอามาฝากเอามาบอกสู่กันฟังกันแล้วกันครับเอาหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงกันต่อกันแล้วกันครับทั้งขากันอยู่อีกหลายท่านหลายคนครับเต็มหน้ากระดาษอยู่นี่ละเปิดบทันเปิดบทันใจขออภัยไว้ก่อนกันแล้วกันเนาะครับเนาะบางเทื่อกะปาดครับหยาวอยู่ทางคิวก็ได้วังหนึ่งนี่ก็เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่อีกท่านหนึ่งครับสำหรับทางเท่าไรบ้านว่าซั่นเนาะเท่าไรบ้านบ่ทันได้ถามกันดอกว่าอยู่ทางบ้านใดเนาะว่าซั่นฝากกันไว้อยู่เดี๋ยวค่อยๆไล่เปิดให้กันแล้วกันเนาะครับเนาะทางพุ่นละอีก 3-4 มื้อพุ่นละเหลียวเบิ่งแล้วก็ได้กลัวสิได้เปิดให้ฟังจะสุฟ้าว่าบ่เปิดให้เนาะครับเนาะเลี้ยงคิวไว้อยู่เลี้ยงคิวไว้อยู่มื้อละแป๊ดเพลงแป๊ดเพลงกันไปนี่ล่ะผู้ใดโทรเข้ามาขอเข้ามาโจทย์ไปเปิดสุพรรณสุท่านสุคนนั่นล่ะครับสำหรับทางผลงานเพลงก็ได้เนาะเอาหันมาใส่ผู้ค้างผู้ขามื้อนี้ก่อนก็แล้วกันครับสำหรับทางคุณยายน้องดีมครับขอคืนผัวเก่าดอกออเพชรผู้ไทยนี่แหละฟังสายฟังลาวจากทางคุณยายน้องดีมฟักให้ฟักหาขาประจำคือเก่าคือเดิมมองเก่ามองเดิมให้ก่อนก็แล้วกันเอาฟักคักไปทางพูนครับบ่สิเป็นทางคุณยายตู่ครับแม่สมานแม่สลายใหญ่เสถียรตาทัดฟังดับป้าสมหวังพุ่นแด่และก็ทางพ่อทางแม่ยายกึมครับยายเนียบยายนมอดนาซายยายสพีน้องแซมยายทำตาห่มบ้านเนินเอาสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายแจงยายเฉยยายบ่ฮังคาดบ่ได้ขนาดแม่ๆชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนนั่นล่ะจากทางคุณยายน้องดีมกำไฟโจโบเนื้อครับฝากกันไว้และก็จากทางพูนครับจากทางลมศักดิ์จากทางลมศักดิ์กินข้าวแล้วบ่
กินข้าวหรือยังนี่แหละทางใต้เราไทยนะครับเนาะหกใบสี่ใบเฮ้ยนี่แหละเนาะเอามาแกนาซีก็ได้นะครับเนาะทางอิสลามได้กันแล้วกันเอาละก็ทางพุ่นครับหนุ่มรอบสองเพชรบูรณ์กับทางพิสาตันเดียวขออนุญาตมัดใส่กันก่อนกันแล้วกันครับมักสาวสยินเพลงเดียวกันนี่แหละเนาะมักสาวสยินเอาแมนนี่แมนมณีวันให้กันแล้วกันแมนมณีวันครับทางหนุ่มรับสองเพชรบุญอัฟฟากไปหาทางสาวรับสองทุกท่านทุกคนนั่นล่ะแล้วก็ฝากเป็นพิเศษไปทางคุณแม่ประธานกันแล้วกันเนาะทางหนุ่มรับสองส่วนทางพี่สาวท่านเดียวก็คือเก่าคือเดิมม่องเก่าม่องเดิมครับฝากคักๆไปทางคุณยายกล้วยปิงพุ่นล่ะแล้วก็ทางแม่โถครับพี่หนุ่มเผาประตูลุงตัวนุ่มนาวังพุ่นแดและกระทั่งหนุ่มผักบุ้งครับใหญ่บ้านสวนใหญ่นี้ครับย่าน้องสปรายสาวผักหวานน้องสาวปลาบงพ่อปีพงแม่ตวิดร้านเสริมสวยเอมมี่อีกท่านหนึ่งก็แล้วกันครับจากทางพี่สาวตานเดียวมักสาวไซยีนวาสันครับสี่ท่านสามผลงานเพลงจวดกันรถมวนกันรถครับ

เอาจดจ้าครับเรียบร้อยกันไป3ผลงานเพลงหมวนหมวนครับฝากกันไว้ค่อยๆใช้หนี้ไปกันแล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้หลายท่านหลายคนก็โทรเข้ามากำลังทำใจกันอยู่เมื่อวานนี่แหละโบแมนโบแมนย้อนหนึ่งย้อนแนวเดียวนั่นแหละว่าสั้นครับโบเขตโบลาบหรอกว่าสั้นออกมาได้ทางไหนว่าสั้นกับถึงกับล่างออกคือกันว่าสั้นเนาะครับเนาะโบได้รุ่นอย่างจักอย่างเอาว่ากันไปกันแล้วกันเนาะครับเนาะผู้ใดทึกก็ดีใจนำครับผู้ใดโบทึกก็มันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละจะสุไปซีเรียสครับเหลือเพิ่งเวลาครับ14:55ครับเท่าคิดถือน้ำเหลือพุ่นแล้วครับฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันมื้อนี้ครับสายันนิรันดรรักแท้แค่พี่ชายเนาะฝากให้ฝากหาไปทางพุ่นครับทางพี่ทางน้องพุ่นละเปิดสู่ผู้สู่คนให้กันแล้วกันนะครับจากทางเท่าคิดถือทางน้ำเหลือแล้วก็ฝากไปหาทางสาวตะวันผักอีกท่านหนึ่งกันแล้วกันรักแท้แค่พี่ชายครับฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันเมื่อนี้อัศวินไทยนี้ก่อนหนีจากกันได้เลยขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้สู้คนครับ

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: และนี่ก็คืออาชีพยันภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตัวเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดมัดสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินนั้นมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดทุกทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพ่อกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งท่งชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสานประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพ่อกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจุ้งเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
2: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
1: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิกครอบครัวอยู่กับผมมนตรีนิ่มนวลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ฟังคลิปนี้จบคุณจะมีความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าในคลิปนี้เราจะมัดรวมทุกจิตวิทยาการพัฒนาตัวเองในหลายๆเรื่องหลายๆหมวดเข้ามาอยู่ด้วยกันและคุณสามารถเลือกเอาไปใช้งานตามที่คุณชอบได้เลยครับมาฟังข้อที่1กันถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าหัดขยันพูดคำว่าไม่แทนที่จะพูดคำว่าใช่ให้เป็นคนที่เป็นตัวอย่างเรื่องนี้ดีเนี่ยคือสตีฟจ็อบส์นะครับคุณเคยเห็นใช่ไหมว่าสมัยก่อนอ่ะโทรศัพท์หลายเจ้าพากันแข่งขันใส่ลูกเล่นใส่ฟังก์ชันเยอะแยะมากมายในตอนนั้นถ้าคุณมีโทรศัพท์แบ็คเบอร์รี่คุณจะกลายเป็นคนที่ทันสมัยมากๆเพราะว่าแบ็คเบอร์รี่จะเป็นโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดหลายๆปุ่มยังจำกันได้ใช่ไหมแต่พอสตีฟจ็อบส์มาถึงตลาดนี้ตลาดของการผลิตโทรศัพท์เขากลับตัดความซับซ้อนทิ้งแล้วโฟกัสไปอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานแทนเอาปุ่มแป้นพิมพ์โทรศัพท์ออกเหลือแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มโฮมเป็นปุ่มที่ใช้กลับมาหน้าหลักหน้าปัจจุบันพอเปลี่ยนเท่านั้นแหละครับกลายเป็นผู้นำกระแสล้างวงการไปเลยโทรศัพท์เจ้าอื่นๆคือต้องเปลี่ยนตามไม่งั้นอยู่ไม่ได้ลองดูสิถ้าวันนี้เราถือโทรศัพท์ที่มีปุ่มกดอ่ะเราจะกล้าเดินออกไปข้างนอกไหมก็ไม่แน่นอนถูกป่ะเพราะมันล้าสมัยไปแล้วที่เล่าให้คุณฟังเนี่ยเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าสตีฟจ็อบส์เขาเป็นคนที่ตัดใจง่ายมันมีหลักฐานชิ้นหนึ่งครับที่ผมไปอ่านเจอในหนังสือฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเขาบอกว่าในตอนที่สตีฟจ็อบส์เข้ามาที่บริษัท Apple เนี่ยตอนนั้น Apple มีสินค้ากว่า40ตัวนะแล้วก็มีโครงการผลิตสินค้ามาอีกมากมายสินค้าหลายประเภทที่ผลิตอยู่ก็ถูกโละทิ้งโครงการใหม่อีกเกือบ100โครงการก็ถูกปฏิเสธแล้วคุณตั้งใจฟังตรงนี้ดีๆนะมีคนใกล้ชิดของจ็อบส์บอกไว้ว่าปรัชญาการทำงานของสตีฟจ็อบส์ที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือเขาเชื่อว่าการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของคนเราไม่ใช่เรื่องที่คุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรแต่เป็นการตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรต่างหากคำว่าไม่เนี่ยคือเคล็ดลับของสตีฟจ็อบส์ครับศิลปะของการเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะนำตัวเองหรือว่านำครอบครัวหรือนำใครๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่การพูดคำว่าใช่แต่อยู่ที่การพูดคำว่าไม่ครับตัวอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีสุดยอดนักเล่นหุ้นของโลกคนหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของเขาก็คือคำว่าไม่เพราะว่าทุกวันเนี่ยจะมีโครงการลงทุนหรือหุ้นต่างๆจำนวนมากผ่านมือของเขาเขาก็จะนั่งอ่านแล้วก็พูดคำว่าไม่จนเมื่อเจอโครงการที่ดีจริงๆอ่ะเขาถึงจะยอมเปลี่ยนเป็นคำพูดว่าใช่ฉะนั้นแล้วความกล้าที่จะบอกว่าไม่และความพิถีพิถันในการพูดคำว่าใช่เนี่ยเลยเป็นที่มาความสำเร็จของวอร์เรน บัฟเฟตต์และสตีฟจ็อบส์ครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ใช้กับเรื่องงานนะคุณแต่มันครอบคลุมในหลายๆด้านในชีวิตเลยแหละเพราะว่าการปฏิเสธมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคนเราอ่ะมันต้องรู้จักปฏิเสธบ้างนะเพราะไม่อย่างนั้นน่ะมันก็เท่ากับว่าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างดีเท่ากันหมดแล้วการที่ทุกอย่างดีหรือสวยงามเหมือนกันหมดอ่ะก็คือไม่มีอะไรดีสักอย่างชีวิตแบบนั้นมันก็ไร้ค่าครับมันแสดงว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตแม้แต่น้อยชีวิตของเราจะถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราเลือกปฏิเสธถ้าเราไม่ปฏิเสธอะไรเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่มีตัวตนใดๆเลยครับคุณจะเห็นหลายๆคนที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความทุกข์ติดอยู่กับงานที่เกลียดเพราะเขาเลือกที่จะไม่ปฏิเสธไงครับแล้วการที่คุณปฏิเสธไม่เป็นน่ะมันก็คือการตัดสินใจเลือกอย่างหนึ่งต่อมาข้อที่2เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณเข้ามาหน่อยมีน้อยคนมากที่ทำได้แบบนี้แต่ถ้าคุณทำได้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเลยแหละมันคือการหักห้ามใจไม่พูดถึงตัวเองแม้อีกฝ่ายจะถามคุณรู้ไหมว่าจากประสบการณ์ที่ผมไปเจอคนที่เขาเก็บตัวมากๆหรือคนที่เขาเปิดตัวเข้าสังคมมากๆคนสองประเภทนี้ถ้าได้รู้จักกันแล้วสิ่งที่เหมือนกันก็คือเวลาถูกถามกับหลายๆคนมักจะหยุดตัวเองไม่ได้ปล่อยไหลให้ตัวเองพูดออกไปยาวๆคุณลองมาดูตรงนี้ก็ได้ครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเพื่อนคนแรกที่ผมเจอเนี่ยเรารู้จักเขาก่อนเขาเป็นคนหน้าตาดีพูดเก่งด้วยนะมีอารมณ์ขันแต่เวลาที่คุยกันเขาจะไม่ค่อยถามกลับไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องของเราแต่พอมาคุยกับเพื่อนคนที่สองที่เพิ่งรู้จักกันทีหลังด้วยซ้ำเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเล่าเรื่องน่าเบื่อกว่าคนแรกเยอะพูดไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้มีมุกเท่าคนแรกด้วยซ้ำแต่เวลาที่คุยหัวข้อไหนจบนางจะถามกลับมาทุกครั้งครับตั้งแต่เรื่องสารทุกข์สุขดิบจนลึกลงไปถึงเรื่องส่วนตัวแล้วคุณเชื่อไหมว่าผมกลับสนิทกับคนที่สองมากกว่าและเราก็รู้สึกว่าคนที่สองเนี่ยมีเสน่ห์มากกว่าคีย์สำคัญของเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุณห้ามใจตัวเองได้ไหมเวลาที่ตัวเองถูกถามขึ้นมาสามารถที่จะตอบคร่าวๆเปิดโอกาสให้คนอื่นพูดโดยเร็วที่สุดทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเจอคนที่เขาฟังเก่งล่ะเราจะไปต่อยังไงดีผมขอยืมคำพูดของอาจารย์รัชเขตวิศเพ็ญมาใช้แล้วกันท่านเป็นนักพูดนักทอล์คโชว์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในประเทศไทยถ้าคุณเจอคนที่เขาฟังเก่งๆเนี่ยคุณต้องมีความสามารถในการชงหวานๆให้เป็น พราะความจริงแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่จะสนุกกับการฟังหรอกคุณแล้วการฟังมันเป็นเรื่องง่ายแต่การชงคำถามให้หน้าพูดหน้าตอบมีน้อยคนจะทำได้นะครับถ้าคุณชงคำถามหวานๆเป็นน่ะคนคุยจะอร่อยกับคำถามคุณแล้วถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องทำยังไงไปฟังต่อในข้อที่3ข้อนี้บอกไว้ว่าถ้าคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์กับใครไม่ว่าจะในเชิงธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะแล้วต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจริงๆให้ลองเปลี่ยนมาคุยเรื่องอะไรที่มันลึกซึ้งแทนที่จะไปคุยสัพเพเหระดินฟ้าฝนอากาศข้อนี้ต้องระมัดระวังดีๆนะครับไม่ใช่ว่าจะพูดกับคนแปลกหน้าได้ทุกคนคุณต้องรู้จักเขามาแล้วระดับหนึ่งคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องลึกมากถึงขั้นที่ว่าเคยนอนด้วยกันมาแล้วนะอาจจะแค่เคยเจอกันบ่อยๆแล้วเป็นคนที่คุณเลือกแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ฉันพร้อมจะเปิดเผยเรื่องราวบางเรื่องให้กับเขาฟังจากนั้นให้คุณลองเอาวิธีต่อไปนี้ไปใช้งานดูนั่นก็คือให้คุณแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นอย่างมีศิลปะขอวงเล็บสำคัญตรงนี้เลยว่าไม่ใช่การถามเรื่องส่วนตัวของคนอื่นออกไปตรงๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรคุณลองมาดูตัวอย่างนี้ก็ได้นะสมมติว่าคุณมีคนที่รู้จักสัก1คนแล้วคุณอยากจะรู้ว่าเขามีวิธีเก็บเงินยังไงเขามีวิธีหาเงินยังไงแล้วรายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่แน่นอนว่าถ้ามาเจอหน้ากันแล้วถามเรื่องเงินออกไปตรงๆเราจะเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วน่าอึดอัดมากแต่ลองเปลี่ยนใหม่ถ้าสมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนหลังจากนั้นค่อยชงคำถามกลับไปว่าเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาบ้างไหมส่วนใหญ่แล้วมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่เขาจะประสบการณ์ส่วนตัวออกมาแชร์ออกมาเล่าบ้างจุดพีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้คุณเมื่อบทสนทนาระหว่างคุณกับเขามันเริ่มลึกซึ้งเดี๋ยวสักพักคุณก็จะได้ฟังในเรื่องที่เขาเองก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเหมือนกันตรงนี้เนี่ยแหละครับที่คุณจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจบางคนอาจจะสงสัยว่ารู้ได้ยังไงล่ะคิดเอาเองหรือเปล่าแต่มันมีวิธีเช็คง่ายๆแบบนี้สังเกตดูละกันเวลาที่คุณคุยกับใครแล้วบทสนทนามันเริ่มดีฟที่แปลว่าลงลึกอะนะจังหวะนั้นนั่นแหละถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขามากๆและเขาเริ่มไว้วางใจคุณเขาจะพูดประโยคนี้ออกมาครับเรื่องนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเรื่องนี้อย่าไปพูดกับคนนั้นคนนี้นะเขาจะเกิดอาการหวงเรื่องของตัวเองนั่นแปลว่าอะไรมนุษย์เราอะเวลาหวงสิ่งไหนแต่ถ้าเขามอบสิ่งนั้นให้กับใครก็ตามแสดงว่าคนคนนั้นต้องเป็นคนสำคัญหรือคนพิเศษสำหรับเขาถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดล่ะมันก็มีวิธีเช็คง่ายๆอีกว่าวิธีพูดของคุณอะมันลงลึกหรือยังคุณอาจจะตั้งคำถามง่ายๆกับเขาเลยว่าปกติเรื่องนี้เคยเล่าให้กับคนอื่นฟังบ่อยไหมถ้าเขาตอบว่าไม่บ่อยมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะว่าคุณอะเริ่มเปิดใจเขาได้แล้วหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าคุณมีความสามารถในการชงหวานๆให้คนคุยอร่อยได้แล้วต่อมาข้อสุดท้ายบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจข้อนี้นะมันจะช่วยปลดล็อกวิธีคิดทางด้านการเงินและการงานของคุณได้เร็วมากนั่นก็คือการคิดให้เท่ากับที่ทำและทำให้เท่ากับที่คิดมันมีกับดักอยู่สองเรื่องคุณไม่รู้ว่าคุณติดกับดักข้อไหนหรือเปล่าเรื่องแรกสำหรับคนที่ทำไม่เท่ากับที่คิดคนประเภทนี้จะคิดเยอะมากเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคือเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีที่สุดเพราะว่าต้องการให้ความคิดนั้นมันออกมาด้วยความแตกต่างไม่เหมือนใครข้อเสียของคนประเภทนี้คือจะเริ่มทำงานช้ามากเพราะว่าคอยแต่ระมัดระวังกลัวมันจะผิดพลาดแต่ต้องคิดให้ดีที่สุดแต่มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งนะที่ประสบความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเลยเขาก็ให้คำแนะนำมาประมาณว่าวันนี้ถ้าไม่ทำอ่ะก็ไม่รู้ไงว่าผิดตรงไหนทำตั้งแต่ตอนนี้ซะจะได้รู้ว่ามันผิดตรงไหนโอ้โหเรื่องนี้ฟังตื้นๆไม่ได้นะคุณใครก็ตามที่หมดเวลาชีวิตไปกับการคิดอ่ะเพราะอยากให้มันออกมาดีออกมาสำเร็จแล้วปังเลยมันมีคำถามหนึ่งที่ปลดล็อกความคิดได้ดีมากอีกประโยคหนึ่งก็บอกว่าถ้าทำครั้งเดียวแล้วได้เลยปังเลยอ่ะคือเก่งมาจากไหนล่ะคนอื่นก็ทำมาเป็นร้อยรอบกว่าจะได้เพราะอย่างนี้ไงครับถ้าวันนี้คุณกำลังทำงานทำธุรกิจแล้วมันผิดพลาดขึ้นมามันก็ยังดีกว่าคนที่มีความคิดมีไอเดียอยู่ในหัวแต่ไม่รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดตรงไหนให้แก้ไขฉะนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะคิดได้มากแค่ไหนคุณก็ต้องทำให้เท่ากับที่คิดไว้ด้วยมาถึงกับดักของคนที่คิดไม่เท่ากับที่ทำตั้งใจฟังดีๆนะครับหลายๆคนอาจจะตื่นรู้ไปเลยก็ได้คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับลงมือทำไปก่อนเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นเองเมื่อก่อนผมเคยเชื่อนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เชื่อแหละเพราะอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้มีคนมาปรึกษาเรื่องของการทำคอนเทนต์กับผมเยอะมากการทำคอนเทนต์ในความหมายของผมก็คือการผลิตเนื้อหาออกมาผ่านเสียงหรือผ่านวิดีโอหรือว่าผ่านการเขียนให้มียอดคนดูให้มียอดติดตามเยอะๆเป็นคอนเทนต์ประเภทเน้นคุณค่าเน้นเอนเกจเมนต์นะครับไม่ได้เน้นขายของหลายๆคนที่มาปรึกษาเรื่องนี้พอดูเนื้องานที่เขาทำอ่ะก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าทำไมเขาทำเพจทำช่องแล้วไม่ปังไม่สำเร็จเพราะตัวผมเองก็เคยทำผิดพลาดมาเหมือนกันเคยเปิดเพจหลายเพจแล้วปิดทิ้งเป็นว่าเล่นเลยนะคุณมาก่อนแล้วเวลาตัดคลิปอ่ะก็หมดเวลาไป8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงบ้างแต่คนกลับดูประมาณแค่ร้อยกว่าวิวอ่ะก็ตะบี้ตะบันทำอย่างนั้นแหละเพราะเชื่อไงว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนั่งตัดคลิปหลังแทบดรอปไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีกลางคืนกลางวัน จนหมดไฟท้อใจไปในที่สุดอ่ะแต่พอเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่นะคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโอ้โหทุกอย่างปังมากไม่ว่าจะทำคอนเทนต์ประเภทวิดีโอหรือคอนเทนต์ประเภทรูปภาพหรือแม้แต่เสียงพอดแคสต์เนี่ยที่คุณฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะมีคนฟังตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านเล่าเนี่ยไม่ได้ว่าจะอวยตัวเองนะคุณแต่กำลังจะแกะภาพให้คุณได้มองเห็นชัดๆว่าถ้าวันนี้ลองมองย้อนกลับไปผมเห็นสิ่งหนึ่งครับคือถ้าเรามาแบ่งสัดส่วนกันดีๆเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมหมดเวลากับการลงมือทำตั้งแต่8จนถึง10ชั่วโมงต่อวันนี่คือเวลาของการลงมือทำแต่กลับกลายเป็นว่าผมหมดเวลาไปกับการคิดเนื้อหาจริงๆที่จะเอาไปเขียนสคริปต์หรือจะเอาไปพูดจริงๆเนี่ยแค่5ถึง10นาทีคุณเห็นปะเนี่ยคือคิดไม่เท่ากับที่ทำไงทำงานหนักใหญ่โตได้ช้างแมมมอสแต่คิดเล็กคิดน้อยเท่ากับมดเท่ากับปวกฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ทำเยอะเกินไปลองถามตัวเองดูว่าคุณขาดการคิดไปบ้างหรือเปล่าเพราะความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันแลกมาด้วยความสมดุลทั้งวิธีคิดและวิธีทำครับเอาล่ะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างหลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งในเรื่องของการตัดสินใจหรือแม้แต่ในเรื่องของการพูดการคุยจนไปถึงในด้านการคิดการทำเรียกได้ว่าเราคัดจากหลายๆมิติมาให้คุณฟังครับเป็นการเพิ่มความเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิตต่างๆและนี่เป็นสไตล์การนำเสนอครั้งแรกนะครับที่ผมเอามาปนกันให้คุณได้ฟังอยากจะถามคุณเหมือนกันว่าชอบแนวทางการนำเสนอประมาณนี้บ้างไหมคัดรวมทุกจิตวิทยาพัฒนาตัวเองมาให้คุณในคลิปเดียวอาจจะไม่ได้มีมาบ่อยหรอกแต่ว่ามีนานๆครั้งคิดเห็นกันยังไงบ้างครับชอบไม่ชอบยังไงสามารถบอกใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเราจะได้พัฒนาวิธีการนำเสนอพัฒนาเนื้อหาของเราต่อไปในอนาคตส่วนใครที่เพิ่งมาฟังครั้งแรกเนี่ยถ้าคุณชอบ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบานเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
1: หายงัดหายจำสายน้ำไหลลังล้นสามัคคีหนุนคำน้ำเหือเข้าสู่ฝั่งอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมาบ้วนซื่นนำกันในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจวดนำกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันวันที่26ตุลาคมส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครเข้าร่วมได้ที่หมออั๋งนายสังเวียนปิ่นมาสาโทร0657997325 0657997325มาเชียร์นำกันให้หมดซื่นทั้งทีมชายทีมหญิงและทีมผสมรวมสืบสารประเพณีบ้านเฮานัดกันแล้วอย่าสุลืม26ถึง28ตุลาคมนี้จับมือลูกจูงมือหลานมาที่ลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งทองชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้ววันนี้ที่เดิมนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์บ้านเฮาเด้อ99 FM AM 972กิโลเฮิรตซ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างสบายกันดีบ่รู้สึกว่าวันนี้แดดจ้าหน่อยเนาะเมื่อวานก็ถือว่าโอเควันนี้ก็เข้าท่าเข้าทางแล้วคงจะฝนซาลงแล้วล่ะนะจากที่ติดตามพยากรณ์อากาศมีฝนน้อยในเขตเพชรบูรณ์บ้านเรานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะปรับปรายนิดหน่อยก็ยังมีอยู่ร่องฝนเล็กๆนะตามที่ได้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศแล้วก็แอปที่ว่ามีเมฆมีหมอกผ่านที่จะเฝ้าฝนมานะดูรู้สึกว่ามันเบี่ยงไปทางอื่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามพยากรณ์อากาศเด้อวันละครั้งสองครั้งก็ยังดีกรุงเทพและปริมณฑลก็ปริมาณฝนไม่ค่อยมีเท่าที่ควรแล้วไม่มากเหมือนวันก่อนแล้วเนาะตามที่ดูกลุ่มเมฆเนาะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยในทิศทางของเกี่ยวกับน้ำในกรุงเทพยังทุลักทุเลอยู่หลายเขตนะไม่ว่าจะเป็นคลองจันท์ไม่ว่าจะเป็นแถวที่เขาค่อนข้างแบบระบายยากๆอะนะคูน้ำคูคลองอะไรต่างๆในน้ำยังหนุนอยู่เงี้ยมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครจะไปกรุงเทพนะครับจุดที่น้ำท่วมก็ดูดีๆก็แล้วกันจุดนั้นก็ไม่สมควรเข้าไปเพราะทุลักทุเลน้ำเริ่มเน่าแล้วนะแถวสุวินทวงศ์แถวอะไรเท่านั้นนะเป็นข่าวกันอยู่ญาติๆก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้วก็ในเรื่องราวของกรณีในทิศทางนะครับของทะเลนะดูดีๆนิดหนึ่งจะไปเที่ยวยังไม่เหมาะหรอกช่วงนี้ตำที่โกขับได้สัมผัสเนาะแล้วก็โทรไปหาพวกตัวหมายญาติด้วยดูพยากรณ์อากาศด้วยคลื่นมันก็ถือว่าไม่มากก็จริงแต่ในจุดที่บางจุดเนี่ยที่ฝนตกมันก็เราไม่คำนวณได้นะออกไปทะเลแดดจ้าเนี่ยก็เขาเด็กทะเลมาก่อนนะสักพักเจอแล้ววะมาแล้วมันกลุ่มดำมาเลยโหเมฆหมอกมาแล้วฝนมาแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคลื่นแรงรับรองเถอะนะขวัญผวาเหมือนกันแหละไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและดามันแนวนี้นะครับช่วงนี้ก็มันเป็นมรสุมนะอย่าไปเที่ยวสุ่มสี่สุ่มห้านะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้ขึ้นมาเกี่ยวกับธรรมชาติคลื่นซัดตีลังกามายุ่งเลยด้วยความเป็นห่วงบรรยายเรามาพูดมาแจ้งให้ทราบกัน

0: มาดูในเรื่องราวของกรณีฤดูฝนฤดูน้ำท่วมอย่างนี้นะมันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่หรือเศรษฐกิจเรายังไงบ้าง 1. ทุลักทุเลในการทำกิน 2. ข้าวของค่อนข้างที่จะแพงไม่สะดวกออกไปซื้อไปหากันแต่ในที่สุดเนี่ยนะมันจะได้ดีในเรื่องราวของกรณีผู้ที่มีการปลูกพืชผักประเภทนี้ราคาแพงในช่วงน้ำท่วม 1. ผักชี 300 แล้วดี 300 แล้วนะครับกะเพรา 150 บาทแล้วดีเนี่ยดูดีๆนะครับแล้วยังมีพืชผักอื่นอีกพยายามติดตามเอาว่าเขามีพืชผักอะไรบ้างถ้าเรามีปลูกไว้โอเคไปติดต่อตลาดเลยจะรับซื้อเท่าไหร่กะเพรา150บาทเนี่ยโหดูสินานาเพราะฉะนั้นผัดกะเพรานะถ้าก็คิดราคาค่อนข้างสูงขึ้นนิดนึงก็ไม่ว่าก็นะผัดกะเพราหมูสับว่าอย่างนั้นผัดกะเพราเนื้อสับผัดกะเพราทะเลนี่เพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะขึ้น10บาท20บาทไม่ว่าก็เด้อนะครับเพราะกะเพรามันตอนนี้น้ำท่วมหลายต่อหลายพื้นที่ในจุดที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดนะนี่แหละเอาข่าวดีมาบอกกันอยู่พ่อแม่พี่น้องก็จดไว้ในบัญชีในทิศทางของกรณีที่ทำธุรกิจบ้างเนาะในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่น้ำท่วมผักอะไรที่แพงกิโลละประมาณเท่าไหร่นะในช่วงหน้าแล้งในช่วงที่ขาดน้ำขาดท่าผักอะไรที่แพงเขาขายกันกิโลประมาณเท่าไหร่เราจดไว้นะพอถึงในช่วงที่เขาเกิดเหตุตรงนั้นขึ้นมาหรือเราอยู่ในฤดูที่ว่าตรงที่เราจดหรือว่าใกล้ทิศทางที่จะเราค้าเราขายหรือเราเพาะเราปลูกนะครับเราจะได้รู้ในเรื่องราวว่าผักอะไรบ้างนะครับหรือพืชอะไรบ้างที่มีราคาคุ้มในการที่เราจะผลิตในช่วงฤดูนั้นๆนะตัวนี้สำคัญนะปริมาณน้ำฝนนะดูดีๆจดไว้นะครับนี่คือในเรื่องราวของการทำอาชีพแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียวตัวนี้สำคัญนะครับน้องก็เลยเอาเรื่องราวข่าวสารของเศรษฐกิจมาคุยให้ฟังว่ากะเพราแพง150บาทต่อกิโลผักชีก็เริ่มแพงแล้วต้นหอมเริ่มแพงแล้วนะครับผักบงผักบุ้งก็เริ่มแพงแล้วเพราะว่าผักบุ้งที่ปลูกไว้ในสระมันไปกับน้ำท่วมหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นผักบุ้งทะเลไปแล้ววะเนาะเอาแล้วเอาเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้พ่อแม่พี่น้องได้ประยุกต์ในเรื่องราวของเส้นทางการค้าการขายกันนะครับถ้ามีกะเพราอยู่ตรงไหนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตกะเพราไปหาแล้วก็ติดต่อตลาดขายไม่ว่าจะเป็นสี่มุมเมืองหรือว่าตลาดพื้นถิ่นที่มีอยู่ในเขตตำบลหรือว่าในเขตของจังหวัดหรือชุมชนที่เราอยู่ราคาเท่าไหร่เทียบกับสี่มุมเมืองเทียบกับตลาดไทยถ้าดูท่าทางแล้วราคามันต่างกันมากต่างจังหวัดถูกแต่กรุงเทพแพงตีรถเข้ากรุงเทพเลยเนาะเสียค่าน้ำมันนิดหน่อยบวกลบคูณหารเอาขาไปและขากลับขายได้ประมาณกี่โลนะติดต่อแม่ค้าปลายทางให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้มาติดต่อกันง่ายเนี่ยนะผ่านในเรื่องราวของกรณีโทรศัพท์มือถือแหละนี่คือสิ่งดีๆนะเอามาเล่าสู่กันฟังในการทำกินนะเพราะฉะนั้นรายการนี้เห็นไหมถ้าอันไหนที่ดีๆอันไหนที่ดูท่าทางแล้วด่วนๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังเอามาพูดมาคุยให้นะครับเนาะดีไหมครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยฟังรายการนี้ไว้ดีประยุกต์ใช้ก็ได้ใช้โดยตรงก็ดีอธิเช่นราคากะเพรา150เป็นไหมแล้วก็ผักชีเริ่มหวานกันหรือยังเนี่ยยังทันบ่เนาะปุ๋ยเร่งพักเดียวก็ได้เลยตะเขาว่าอย่างนั้นเอาว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เนื้อหาสาระของรายการนะครับ
1: ยายทาโดนหลายรับตายแน่ยายทาโดนหลายรับตายแน่

มาดูเรื่องกรณีผู้คนเจ็บป่วยกันโดยที่ว่าบางครั้งบางคราวไม่ใช่โรคสมัยปู่ย่าตาทวดเลยเป็นโรคสมัยใหม่เบาวงเบาหวานความดวงความดันสารพัดโรคโดยเฉพาะโรคมะเร็งมันเกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุอะไรมีคนถามมาเยอะจากการพินิจพิเคราะห์แล้วก็ดูท่าทางน่าจะมาในรูปแบบของสารปนเปื้อนที่อยู่กับการกินการอยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นผักเป็นสัตว์เป็นอาหารประเภทไหนมันเป็นสารก่อตั้งเชื้อมะเร็งขึ้นมาได้นะโดยเฉพาะสารเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการนั่งคิดดูว่าถ้าเราใช้สารเคมีกันในทิศทางที่ไม่ถูกต้องใช้ตามฉลากก็จริงแต่บางครั้งบางคราวถ้าเจอในเรื่องราวของกรณีปนเปื้อนอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติสารนั้นมันก็จะหวนกลับมาสู่ตัวผู้คนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นแบบไม่ลงเนื้อลงตัวโรคติดเชื้อทางกระแสเลือดโรคคันเกานิดหน่อยถลอกนิดๆลามเป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเน่าติดเชื้อต้องลอกนงลอกหนังทิ้งตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไปดีไม่ดีเสียชีวิตก็มีก็มาจากน่าจะสารเคมีตกค้างในดินในน้ำอะไรต่างๆนานาที่เราไปเดินไปลุยไปทำมาหากินกันนะครับพ่อแม่พี่น้องแนวนี้เลยละว่ากันอย่างนั้นตะกะตกตะกะแตนมันหายไปหลากสีสวยงามเมื่อก่อนมันเป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติหาดูได้ยากจิ้งกงจิ้งกาไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเด็กน้อยเห็นเดี๋ยวนี้ตกใจแทบตายลูกไดโนเสาร์ว่าอย่างนั้นที่ไหนได้ลูกไดโนเสาร์ที่ไหนละจิ้งกานะไม่เคยเห็นนานๆเห็นทีตัวเดียวหัวสีเขียวไดโนเสาร์ขึ้นต้นมะขามว่าอย่างนั้นจบเลยลูกหลานมาจากกรุงเทพในบ้านก็หายากแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเด็กออกหนังสติ๊กคนละอันไปยิงกระป๋อมมาแกงกันมากั้วมาลาบกันเดี๋ยวนี้หมดสิทธิ์หายหมดเพราะมันไม่มีเหยื่อกินไม่มีหงโซ่อาหารกับมันมาลงมาแรงมันตายหมดมนุษย์เราเจอโดงเจอโดนก็ไปด้วยตอนนี้อัดเต็มร้อยว่าอย่างนั้นในเรื่องราวของกรณียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงมันค่อนข้างที่จะได้ผลกว่าสมัยเก่าเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยตะกะแตนไม่เหลือสักตัวยกมือไหว้รอบแล้วรอบเล่าก็พ่นซ้ำอยู่นั่นแหละหมดเด็กน้อยไม่รู้จักตะกะแตนไม่รู้จักกระป๋อมยิ่งเลนยังไม่เหลือเพราะไม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยที่กูเขามาพูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรานะลดละได้เป็นดีเลิกด้วยเนี่ยโหแจ๋วเลยพ่อแม่พี่น้องพูดกันตรงๆแต่มันคงยากเพราะว่าในเรื่องราวของการทำอาชีพเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะการเกษตรไม่ว่าจะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ผลผลิตที่ออกมาหรือว่าความสวยงามของเขาเรียกว่าผลผลิตที่จะต้องเอามาขายนะมันต้องได้ตามตลาดต้องการไปแบบกรณีแมตต์แบบงอคดๆนะผลหมากรากไม้ต่างๆนานามันก็ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่มีเคมีเจือปนเขาไม่รู้นะไอ้นั่นคือแบบปลอดภัยแต่ถ้าไปแบบสวยงามเนี่ยไอ้นั้นเต็มร้อยเคมีเต็มๆฉีดเจ้านี้พรุ่งนี้ตัดแล้วฮ่าฮ่านี่คือจรรยาบรรณในเรื่องราวของการทำกินเนี่ยบางครั้งต้องมีนะไม่ใช่แนวนั้นเอาแค่พอมีแบบได้ตังค์แต่กรณีในทิศทางความปลอดภัยของผู้บริโภคปลายทางไม่สนจบอย่างนั้นเนาะเหมือนกับฆ่าผู้คนโดยตรงวัดไม่ต้องไปแล้วนะเพราะงั้นไม่ต้องทำบุญแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเนาะใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือไม่ใช้ในยิ่งดีประเทศลาวเห็นไหมมีคนเป็นมะเร็งมั้งไม่มีนะครับเขาเป็นประเทศที่เขายังรักษาเรื่องธรรมชาติไว้อย่างมากนะครับเขาไม่เน้นในเรื่องราวของความเจริญเต็มร้อยแต่ความเป็นอยู่เขาเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะไม่ใช่มียาฆ่าหญ้าไม่ใช่มียาฆ่าแมลงยาฆ่าปูฆ่าหอยไม่มีลงไปปั๊บแมงดงแมงดาได้กินหมดหอยเชอรงเชอรี่หอยโกงหอยขมหอยโกงเพียบปลาช่อนปลาดงปลาดุกนะยังมีมากเลยในประเทศลาวตะกะแตนในโดดกันยิ่งตอนนี้น่าจะเป็นจิ้งกาไทยอพยพไปอยู่ข้างนู้นมาแล้วก็เขาได้ไปอยู่นะเมืองหนึ่งยังชอบมากคิดถึงสมัยเด็กๆเลยนะเจ้ากระจันตัวเท่ากำปั้นเนี่ยร้องทีนึงโอ้โหดังสี่ห้าหมู่บ้านวิววเลยนะในไทยตอนนี้หมดแค่บินผ่านนี่ก็เรียบร้อยแล้วเวียนหัวเป็นลมหัวปักทิ่มแตกกระจายนั่นคือในเรื่องราวของกรณีเคมีที่ว่าเจริญมากในกรณีประเทศที่พัฒนาแล้วดูดีๆเด้อ
ป็นห่วงเป็นใยเรามาเล่าสู่กันฟังนี่แหละพ่อแม่พี่น้องว่ากันอย่างนั้นนะครับพวกนกต่างๆนานาเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีแต่นกที่ว่าเราไม่ต้องการนกเอี้ยงในรวมผลมานอนกันโอ้ยรองกระเจียวกระเจ้านกพิรงพิราบมาเต็มร้อยไอ้นกเล็กนกน้อยที่กินมงกินแมงหายหมดเพราะว่าแมลงไม่มีแล้วจะไม่ห่วงโซ่อาหารขาดไปแล้วมันก็เลยหายไปตามในเรื่องราวของธรรมชาติแบบไม่สร้างสรรค์ให้อยู่ไม่ได้ว่าอย่างนั้นกัดลิ้นตัวเองตายดีกว่าไม่มีแมงกินเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยเรื่องของกรณีเคมีต่างๆนะลดกันใช้ให้ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมีอาหารการกินกันแบบปลอดภัยนะครับเลยเรื่องนี้ขึ้นเล่าสู่คุณฟังนี่แหละโอเคไหมครับ

ในเรื่องราวของภัยสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการหลอกผ่านในมือถือของเรามากพอสมควรเนาะหรือเกิดเรื่องเกิดราวในโทรศัพท์มือถือของเรามากเสียเหลือเกินแต่บอกแล้วว่าถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็ไปได้สวยนะใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดนี่ชีวิตลงเหวลงนรกได้เหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องที่รักครับดูดีๆเด้อเนี่ยในกรณีมีข่าวออกมานะเห็นแล้วก็รันทดใจไม่ใช่ข่าวเดียวสองทำข่าวใกล้เนื้อใกล้ตัวไปพบปะก็เคยเจออยู่ใช้มือถือในการที่จะติดต่อสื่อสารกันในเรื่องทางชู้สาวเนาะจบเลยพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าคู่ชีวิตของเรารู้เนี่ยจบนะอย่างน้อยก็มีเรื่องมีราวแล้วฆ่ากันตายก็มีนู่นนะประมาทกันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในคู่ไหนที่ดูท่าทางแล้วมันดูแล้วไม่ไหวกันจริงๆหรือไม่ชอบกันแล้วอะไรเงี้ยก็บอกกันตรงๆไปฮึนะถ้ามาใช้กันอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบางคราวมันจะก่อให้เกิดในเรื่องราวของเกี่ยวกับเขาเรียกว่าบันดาลโทสะเห็นไหมฆ่ากันตายนะผู้หญิงไปติดในเรื่องราวของกรณีโทรไปหาไลน์ไปหานัดแนะกันนะในเรื่องราวที่เกิดเรื่องเกิดราวไม่ในทางชู้สาวโอ้ฆ่ากันตายวันนี้เห็นแล้วรันทดเหมือนกันข่าวออกมาเนาะเนี่ยอย่างน้อยก็ไม่ฆ่าก็อย่างน้อยก็คู่ชีวิตรวนเรพังกันไปข้างเนื้อเนาะโอ้โหถ้าไม่มีสติว่าจะนั้นดูดีๆเมื่อก่อนกว่าจะจีบกันกว่าจะมีการแต่งงแต่งงานกันได้เนี่ยโอ้ยมันเป็นไทยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ววันเดียวก็ได้เรื่องแล้วนะส่งหัวโจงหัวใจใส่ไว้ให้พักเดียวก็ได้เรื่องแล้วนะกลายเป็นอื่นไปแล้วล่ะนัดเจอนัดพบกันแล้วจบเนี่ยไปดีก็ดีไปไม่ดีก็พินาศกันไปเนี่ยตามที่เห็นนะเห็นข่าววันนี้เห็นเนี่ยแล้วโอ้พี่ๆน้องๆเราก็เคยคุยให้ฟังอยู่ว่าน่าจะเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยบ้างตะขาวว่าอย่างนั้นจะได้สะกิดเตือนใจผู้คนตัดสินใจคุยให้ฟังนะใช้กันในทางที่ถูกเด้อในเรื่องเนี้ยเยอะมากนะลูกเด็กเล็กแดงเดี๋ยวนี้ตัวเล็กตัวน้อยเห็นไหมตามที่เป็นข่าวแม่9ขวบนะพ่อ13ปีเงี้ยโอ้โหไปกันใหญ่แล้วโอ้ยเนาะสังคมมันเจริญเกินเหตุหรือเปล่าดูกันดีๆเด้อเรื่องอย่างนี้นะตั้งสติกันดีๆสอนลูกสอนหลานในเรื่องราวของกรณีไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนในทิศทางที่ดูท่าทางแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยช่วยกันตักช่วยกันเตือนนะครับเตือนฟังก็ฟังไม่ฟังก็ค่อยว่ากันไปในเรื่องราวอย่างนี้นะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวทางสังคมเหมือนกันเอามาพูดเอามายกตัวอย่างให้ฟังมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่รับรองแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยครอบครัวไม่เป็นครอบครัวหรอกคู่ไม่เป็นคู่หรอกนั่นถ้าเกิดให้การอย่างนี้ขึ้นมามันมาจากเครื่องมือทันสมัยนี่แหละนะโดยกรณีล่อตาล่อใจก็ชมมาสวยสักหน่อยอย่างงุ่นอย่างนี้หล่อสักหน่อยอย่างงุ่นอย่างนี้พักๆเรียบร้อยนะคนมีคู่อยู่แล้วก็ลืมมันเลยกลายเป็นนั่นแหละปัญหาทางสังคมปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเอามาเล่าสู่คนฟังเนี่ยอันตรายเด้ออันตรายเด้อหลักฐานเปี้ยเลยละลืมลับว่าอย่างนั้นตีกันนู่นแหละหูดับจำไม่นะกระโดดแทงศอกกันตายคาที่ก็มีเห็นไหมตามข่าวบันดาลโทษะดูดีๆนะใช้ให้เป็นประโยชน์นะใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะแล้วอย่าลืมในเรื่องของการตั้งสติในการใช้มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยนะขึ้นสวรรค์ได้หรือลงนรกได้มันมีทั้งหัวทั้งก้อยเด้อดูดีๆเด้อความทันสมัยนี่ไม่ธรรมดานี่ยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวนะเรื่องอื่นนี่ไม่ต้องถามมันมาในชนิดที่ว่าบางครั้งบางคราวไม่ซ้ำเมนูเนาะในทิศทางของการที่จะทำให้เสียหายหรือทำให้เกิดกรณีในทิศทางไปในทางที่ดีก็ไม่ซ้ำเมนูเหมือนกันนะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้ในทางที่ดีแล้วก็เปลี่ยนผันไปได้ในทางที่ไม่ดีเป็นได้สองอย่างนะครับฝากไว้ด้วยเด้อเรื่องนี้เนาะ

ัวขาวได้ไปเห็นในเรื่องราวของการทำอาชีพบางครั้งมันก็เหมือนกันเนาะปลูกมะขามเพชรบูรณ์ก็ปลูกมะขามกันเยอะนะก็ได้เงินได้ทองกันดีพอสมควรแต่บางครั้งทุนมันก็เยอะนะก่อนที่จะทำสวนมะขามก็ต้องปลูกต้นมะขามก่อนดูแลรักษากว่าจะได้ผลกว่าจะได้ผักกว่าได้เงินมาจากการค้าขายผลผลิตที่เราทำไว้โดยเฉพาะมะขามเนาะก็นานพอสมควรค่าดูลงดูแลอีกถ้าปลูกกว้างๆมากๆจ้างแรงงานคนค่าปุ๋ยค่ายาค่านู้นค่านี้ค่านั้นพอเก็บผลผลิตหนักเข้าไปอีกกิโลละเลยนะตอนนี้มะขามอ่ะคนขึ้นรู้สึกว่าจะได้เงินดีกว่าคนที่ทำสวนเลยนะครับแล้วมะขามฝักเล็กๆใช่ไหมเราจะขึ้นเองก็เราก็ได้อยู่นะเลยกลายเป็นว่ามีการปลูกพืชแบบพื้นที่เล็กๆแต่ได้เงินเยอะราคาดีไปเห็นอยู่ที่บ้านอะไรตรงนั้นบ้านพรมนะบ้านพรมสะเดียงนี่แหละเมืองเพชรบูรณ์ของเรานี่แหละมีเกษตรกรอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณ 5-6 รายทำอะไรกันรู้ไหมไม่คิดเลยว่ามันจะมีในเพชรบูรณ์ปลูกอะไรตะขาวกระท่อมหรือกัญชาบอมเมนเดอองุ่นพันดีๆเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักครับโอ้ยังไม่ทันที่จะผลผลิตออกสู่ตลาดหรือว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ไปขายได้เนาะจองกันหมดแล้วรู้สึกว่าทำง่ายกว่าทุเรียนด้วยทุเรียนนี่ดีไม่ดีต้นเน่าปั้มเรียบร้อยลามตายพอสมควรผลผลิตกว่าจะได้มาอย่างเลี้ยงเด็กอ่อนเนาะแม้นั้นทุเรียนไอ้นี้เดี๋ยวโกเขาก็จะปลูกเหมือนกันเนี่ยเอาสัก10กอก่อนไอ้นั่นก็ปลูกประมาณ60กอเนี่ยได้เงินหลายแสนออกลูกดอกมากพ่อแม่พี่น้องที่นะครับองุ่นเอาสายพันธุ์ดีๆมาเลยนะแล้วระยะการเก็บเกี่ยวเนี่ยให้ผลผลิตนานมากหลายปีนะ5-6ปีไม่ขาดอ่ะหรือมากกว่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ไปเห็นมาเกษตรกรรายนี้ไม่ได้เป็นคนเพชรบูรณ์โดยกำเนิดนะแฟนอยู่เพชรบูรณ์ก็จริงอยู่แถวบ้านพรมนี่แหละนะครับแต่ตัวเขาเองมาจากโคราชมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแถวนั้นก็ปลูกองุ่นแกไอ้พักลักจำมาเนาะเคยเข้าไปใช้แรงงานในสวนองุ่นอยู่แล้วจริงๆบอกว่าตั้งใจไปเก็บความรู้ในที่สุดมาทำเองในหน้าที่สี่ไร่พ่อแม่พี่น้องไปดูถ้าแกทำแค่มุมเดียวเข้าท่าจริงๆราคาดีแล้วก็มีตลาดรองรับเรียบร้อยเนี่ยทำกันเป็นกลุ่มนะครับลงเนื้อลงตัวเลยเนี่ยเราก็มาเล่าสู่คนฟังลองประยุกต์ดูที่อะไรก็ได้ที่พ่อแม่พี่น้องอยากทำนี่ไปเห็นแล้วองุ่นลงตัวปลูกง่ายด้วยเนาะค่อนข้างที่จะต้องให้ในเรื่องราวของข้อมูลให้ความสำคัญมันดีๆสักนิดหนึ่งเป็นคนจริงจังต่อการทำอาชีพอ่ะนะทุกอย่างได้เรื่องหมดอ่ะเนี่ยคือสิ่งดีๆเล่าสู่ฟังครับ

ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับมันก็ต้องมีช่วงสุดท้ายของรายการเนาะบางครั้งบางคราวนี่ก็ฟังกันไปแล้วก็ใช้ประโยชน์กันบ้างเด้อเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีถ้าฟังแล้วเรื่องตรงก็ใช้ตรงก็ได้ถ้าไม่ตรงก็ประยุกต์เอาเนาะว่ากันไปแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละที่เอามาเล่าให้ฟังนะแล้วเรื่องจริงอีกต่างหากจัดอยู่ในกฎกติกาและระเบียบของการทำรายการอีกต่างหากนะไม่ได้มีกรณีทำให้สังคมเสื่อมเสียไม่ได้มีไปจิ้มแทงผู้ไหนกลางๆนะครับเข้าสู่เส้นทางของพาสังคมไปสู่ในเรื่องราวของการมีชีวิตที่สดใสการมีชีวิตที่มีความสุขนะตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วในการทำรายการวิทยุนะก็มีจรรยาบรรณกันอยู่นะบางครั้งพูดหวานมั่งไม่หวานมั่งนักจัดรายการใช่ไหมไปเที่ยวกับขาพูดนี่คือบ้านๆเลยไม่ได้มีการดัดเสียงไม่มีการดัดทำนองไม่ได้การมีการทำให้เพราะสลัวอะไรต่างๆนานาในของจริงที่เป็นบุคลิกในการพูดการจากันเลยแล้วว่ากันอย่างนั้นนะต้องมีการหยอดให้มันฟังแล้วมันอ่อนช้อยผู้ฟังค่อนข้างไม่ยกนี่โอ้โหคลืมว่าอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เอานะพวกขาวชอบแนวนี้ทำกันแบบอย่างนี้แหละนะเมื่อก่อนก็มีไอดอลอยู่หลายคนที่ทำรายการวิทยุอยู่นะทำเป๊ะๆแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับอาจารย์สำริดนะไปฟังกันทั่วประเทศพวกเขาก็ไม่ได้เรียนแบบหรอกแต่เห็นอาจารย์สำริดพูดแนวนั้นเราก็ถือว่าการทำรายการวิทยุก็แปลกแนวไปเป็นกรณีเฉพาะตัวของแต่ละคนนักจัดรายการเนาะพวกเขาก็มีโอกาสที่จะทำงานอยู่ตรงนี้ก็คุยกันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแล้วเน้นนะนั่นคือความจริงใจไม่ได้เสแสร้งไม่แต่คำพูดไม่แต่ทำนองไม่แต่สำเนียงนะเราก็เอาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังเอาเรื่องที่เกิดประโยชน์เอาเรื่องที่เตือนใจเอาเรื่องที่สังคมนะครับอยู่ร่วมกันแล้วฟังจากรายการไปแล้วสามารถที่ประยุกต์ใช้กันได้ร่วมกันก่อให้เกิดประโยชน์นะครับนี่คือสิ่งดีๆจากการทำรายการวิทยุเนาะเพราะฉะนั้นเปิดฟังกันได้เด้อรายการโกข่าวเล่าเรื่องเนี่ยนะเปิดฟังกันได้นะครับก็7วันเต็มๆวันละ1ชั่วโมงบทเพลงนี่ก็เพราะเลยละบางเพลงก็เป็นเพลงเศร้าเพลงช้าบางเพลงก็เพลงเร็วบางเพลงก็เพลงทันสมัยบางเพลงก็เป็นเพลงกึ่งๆกลางๆนะยุค90ยุค80ได้ก็ว่ากันไปตามที่พ่อแม่พี่น้องขอกันเข้ามาเราก็จัดให้นะประมาณสัก4เพลง5เพลงอ่ะต่อวันเนาะวันนี้ก็ต้องอำลาพระจักรดีกว่านะดูเวลาแล้วหมดเวลาแล้ววะเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขและความโชคดีที่ฟังรายการทุกคนนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันเนาะสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล่วงหน้าหลังกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและล่าสุดได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 12:00 น.วันที่30กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่6ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรมชลประทานคาดการสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์อาจมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีน้ำจากลำน้ำสาขาไหลสมทบอีกประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจอยู่ที่ประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมชลประทานรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งประมาณ550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากแนวโน้มปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองได้แก่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทได้แก่อำเภอสัพยาทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมล่วงหน้ารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเตรียมตัวก่อนระดับน้ำเพิ่มสูงโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณบ้านและชุมชนพร้อมดำเนินการตามความเหมาะสมได้แก่ยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำได้เคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์การเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเตรียมสิ่งของจำเป็นและช่องทางติดต่อฉุกเฉินให้พร้อมสำหรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสถานการณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณน้ำฝนและน้ำจากพื้นที่ตอนบนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแจ้งเตือนครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้ประชาชนตื่นตัวแต่ไม่ตระหนกโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำขอให้ใช้เวลาในขณะนี้บริหารจัดการทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมของครัวเรือนไม่รอจนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วจึงดำเนินการพร้อมติดตามข้อมูลจากกรมชลประทานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำฝนและปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องและหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงหรือมีความจำเป็นต้องปรับแผนการบริหารจัดการน้ำจะเร่งแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ทุกพื้นที่มีเวลาเตรียมพร้อมและบริหารความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและมีข้อจำกัดในการเดินทางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยตรงและไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์น้ำท่วมจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนภายในอาคารต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่นำเรือเข้าไปถึงบริเวณที่พักและนำอาหารและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้ถึงมือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ประชาชนยังไม่สามารถเดินออกมารับความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยพอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยซอยรามคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องก่อนนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะสำหรับครัวกลางดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากสำนักงานธนาคารนุเคราะห์ประกอบด้วยข้าวสาร100ถุงน้ำดื่ม500ขวดไก่สด100กิโลกรัมหมูสด100กิโลกรัมและไข่ไก่ 1,000 ฟองเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบสามารถผลิตอาหารเพื่อกระจายความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าการทำงานในสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เน้นการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่จริงโดยเฉพาะจุดที่การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและยังมีประชาชนรอรับความช่วยเหลือซึ่งพม.ได้ประสานหน่วยงานในสังกัดภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรและนำความช่วยเหลือเข้าไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดทั้งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนางสาวพอทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าของชีพในปัจจุบันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและทำรงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานนางสาวพอทะเลกล่าวว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ให้ปรับปรุงบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณพุทธศักราช2569และให้ปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนกรณีชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณวันที่1ตุลาคม2569โดยให้ยกเลิกบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณสำหรับกลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุนสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำหรับรายละเอียดคุณวุฒิตามคุณสมบัติประจำตำแหน่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอัตราค่าจ้างขั้นสูงที่จะมีผล1ตุลาคม2569มีรายละเอียดดังนี้ค่ะไม่กำหนดวุฒิอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 1,520 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 12,100 บาทวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 11,380 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 13,090 บาทวุฒิปวช.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,130 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 15,100 บาทวุฒิปวส.อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 13,920 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 16,010 บาทวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร4ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 18,150 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร5ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 19,120 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาทและวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร6ปีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 12,180 บาทอัตราค่าจ้างขั้นสูง 23,000 บาททั้งนี้สำหรับสายงานแพทย์ทันตแพทย์ให้นำบัญชีเงินเดือนข้าราชการมาใช้กำหนดเป็นอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยอนุโลมตามคุณวุฒิที่กพ.ได้รับรองรัฐบาลเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับทั้งในด้านรายได้สวัสดิการและความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสาธารณสุขคือหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพไทยรัฐบาลขอยืนยันพร้อมเคียงข้างเพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กรมประชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

คันว่าเฮือติดแกงเกวียนเห็นให้เกวียนแกบาดว่าไปฮอดน้ำเฮือจังได้แกเกวียนอำเภอลมเก่าร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10แห่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอลมเก่าขอเชิญชวนพี่น้องมามวลน้ำกันในงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอลมเก่าประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพบกันในวันที่26ถึง28ตุลาคม2569ณลำน้ำพุงหน้าวัดทุ่งท่องชัยเปิดรับสมัครทีมเรือยาว18ฝีพายประเภททั่วไปชายโอเพ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์รับแค่10ลำเท่านั้นแข่งกันในวันที่26ตุลาคม2569ส่งรายชื่อได้บ่เกิน25คนและต้องมีเรือเป็นของตัวเองสมัครได้ตั้งแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่15กันยายน2569ติดต่อสมัครได้ที่หมออันนายสังเวียนปิ่นมาสาหมายเลขโทรศัพท์0657997325 0657997325ร่วมสืบสารประเพณีบ้านเฮาแล้วมาพอกัน26ถึง28ตุลาคมนี้จับเอามือลูกจูงเอามือหลานประสานเอามือแฟนมาที่ลำน้ำพุ่งหน้าวัดทุ่งทงชัยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ออกพรรษาลาพระเจ้าพี่น้องลมเก่ามีงานแข่งเฮือเด้อ

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มมวยยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเรามารู้จักอาหารทางเลือกนะครับตามกรุ๊ปเลือดนะครับตัวช่วยสำคัญนะครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับในบางครั้งนะครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราทำกิจกรรมทางกายอย่างเดียวนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วนะครับแต่ทำไมเราก็ยังไม่มีสุขภาวะที่ดีเท่าที่ควรนะครับจนบางครั้งเราก็ทำให้เราคิดนะครับว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็สงสัยว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะที่ราศีของดวงดาวนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องนะครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้นะครับโดยผมจะแนะนำไว้นะครับในบทความนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักนะครับกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆนะครับจะช่วยให้ทุกคนนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะครับก็คืออะไรนะครับโดยอธิบายว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนะครับมีเคมีในเลือดต่างกันนะครับเป็นตัวกระตุ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับซึ่งอาหารทุกชนิดนะครับล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระนะครับมีคุณสมบัติเหนียวแล้วก็จับเกาะติดเลือดนะครับเรียกว่าลิปตินนะครับถ้าการกินอาหารที่มีลิปตินนะครับไม่เหมาะสมกับเลือดของเรานะครับก็ลิปตินจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็การสร้างอินซูลินนะครับการเผาผลาญอาหารแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนนะครับอ๋อกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ปเลือดของสายมังสวิรัตนะครับเพราะว่าคนที่กรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมีกรดในกระเพาะต่ำนะครับซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและนอกจากนี้นะครับคนเลือดกรุ๊ป A นะครับมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งอีกด้วยนะครับโดยอาหารที่เหมาะสมกับเลือดกรุ๊ป A ก็คืออาหารประเภทปลานะครับที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีนนะครับซึ่งควรทานปลานะครับ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแต่ให้หลีกเลี่ยงนะครับปลาเนื้อขาวนะครับอย่างเช่นปลาตาเดียวนะครับหรือว่าปลาจระเข้นะครับที่

มีริกตินนะครับซึ่งไปรบกวนระบบการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับให้น้อยลงนะครับแล้วก็เลือกดื่มนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่าโยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับแทนนะครับแล้วก็ควรเลือกดื่มน้ำนมแพะแทนนมวัวนะครับควรเลือกรับประทานอาหารประเภทธัญพืชนะครับโดยเฉพาะเมล็ดทานตะวันนะครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับข้าวกล้องนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารประเภทผักนะครับได้ทั้งผักสดผักสุกนะครับโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็บรอกโคลีนะครับที่มีสารแอนตี้ออกดิเซนนะครับผมก็แครอทนะครับฟักทองนะครับผักโขมกระเทียมนะครับที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับของร่างกายนะครับสำหรับผลไม้นะครับไม่ควรรับประทานแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะละกอนะครับกล้วยส้มนะครับเพราะว่าจะย่อยยากในคนเลือดกรุ๊ป A นะครับต่อไปเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับรับประทานได้หลากหลายนะครับแต่อ้วนง่ายเกินนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับระบบประสาทไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปวดตามข้อนะครับมีโอกาสการเกิดแผลในสมองนะครับหรือว่าโรคภูมิแพ้ของตัวเองนะครับซึ่งคนโรคกรุ๊ป B นั้นนะครับมีอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดนะครับคือเนื้อแพะนะครับเนื้อแกะนะครับแล้วก็ปลาน้ำลึกนะครับอย่างเช่นปลาหิมะนะครับปลาเนื้อขาวปลาจระเม็ดนะครับปลาตาเดียวแล้วก็ควรลดการทานเนื้อหมูไก่กุ้งปูแล้วก็หอยแครงนะครับให้น้อยลงนะครับเพราะว่าเป็นการรบกวนระบบต่างๆในร่างกายนะครับสามารถรับประทานข้าวโอ๊ตข้าวกล้องนะครับในขณะที่แป้งสาลีนะครับถั่วลิสงนะครับแล้วก็ขนมปังโฮวีตนะครับไม่ดีต่อระบบเผาผลาญของคนเลือดกรุ๊ป B อีกด้วยนะครับสามารถทานผลไม้นะครับได้เกือบทุกชนิดนะครับยกเว้นลูกพับนะครับลูกทับทิมนะครับแล้วก็ลูกแพรนะครับแล้วก็ควรดื่มน้ำขิงนะครับผมต่อไปเป็นคนเลือดกรุ๊ปโอนะครับอาหารย่อยง่ายนะครับร่างกายต้องการโปรตีนนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปโอนะครับจะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงนะครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าหรือคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะครับในแต่ทางกลับกันนะครับคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีนะครับมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะครับไม่คงที่ทำให้อ้วนง่ายนะครับแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านะครับโดยคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบนะครับรวมไปถึงอาหารทะเลนะครับเพียงแค่ต้องระวังเรื่องของปัญหาไขมันนะครับแล้วก็โคเลสเตอรอลสักหน่อยนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทแป้งให้มากที่สุดนะครับแล้วควรต้องเน้นผักนะครับที่มีวิตามินเคนะครับอย่างบรอกโคลีผักโขมนะครับซึ่งจะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวนะครับมันฝรั่งนะครับซึ่งจะทำให้ปวดข้อได้นะครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงนะครับอย่างเช่นแคนตาลูปมะพร้าวส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับผมควรงดชากาแฟนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับมังสวิรัตนิดๆนะครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับแต่อร่อยไม่แพ้ใครนะครับผมก็คนเลือดกรุ๊ป B นะครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคนเลือดกรุ๊ป A เลือดกรุ๊ป B นะครับดังนั้นคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นส่วนผสมของการรับประทานอาหารมังสวิรัตนิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป B นะครับซึ่งเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอแล้วก็กรดในกระเพาะที่ต่ำนะครับโดยอาหารสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับจากเต้าหู้นะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่ย่อยยากนะครับอย่างเนื้อปลาขาวนะครับแซลมอนรมควันนะครับเน้นอาหารไขมันต่ำนะครับจำพวกเนยนมไข่นะครับแล้วก็โยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับควรงดเว้นนะครับ
การรับประทานถั่วแดงนะครับงาเมล็ดฟักทองนะครับเมล็ดทานตะวันข้าวโพดนะครับเพราะว่าจะชะลอการทำงานของอินซูลินนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงเฉียบพลันนะครับแล้วก็ควรรับประทานผักสดเยอะๆนะครับเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ย่อยยากสำหรับคนเลือดกรุ๊ปบีนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปไหนนะครับควรรับประทานอะไรนะครับใครทางบ้านที่เลือดกรุ๊ปไหนก็แนะนำไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมก็ใช้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการที่ดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

กับเธอครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของการบริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไรนะครับการบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดย1คนนะครับจะบริจาคโลหิตครั้งละ350ถึง450ซีซีนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10ถึง12ของปริมาณโลหิตทั้งร่างกายของเรานะครับหลังจากการบริจาคแล้วนะครับไขกระดูกในร่างกายนะครับจะทำการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเม็ดเลือดแดงนะครับที่สร้างขึ้นใหม่นั้นนะครับจะไหลเวียนในร่างกายยาวนานประมาณ120วันนะครับสำหรับประโยชน์ของการบริจาคเลือดนะครับอาจจะช่วยกระตุ้นการทำงานของโครงกระดูกนะครับในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ช่วยให้ทราบหมู่โลหิตของตนเองในระบบ ABO นะครับแล้วก็ RHIS นะครับผมอย่างต่อไปนะครับช่วยให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับได้ช่วยเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็มีความสุขในการเป็นผู้ให้นะครับแนะนำว่าท่านใดนะครับอยากจะบริจาคโลหิตนะครับก็ไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมเพื่อบริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราเองนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าท่านใดได้รับฟังอยู่นะครับก็สามารถไปจากโลหิตตามโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านฟังทุกท่านได้เลยนะครับผมครับก็เราพูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: นี่ก็คืออาจารย์ภัยที่เกิดในที่สาธารณะโปรดระวังทรัพย์สินของท่านระวังถอดหูฟังอย่าอยู่กับตนเองในที่เสี่ยงโทรศัพท์ราคาแพงก็เป็นอีกกรณีที่มิจฉาชีพต้องการหยุดไม่ต้องแกะขับรถออกไปก่อนเลยนำกระดาษมาติดบังสายตาด้านหลังหวังโจรกรรมรถระวังกระเป๋าถือของเรารู้ทันความคิดมิจฉาชีพทรัพย์สินอันมีคุณค่าโดยเฉพาะในรถของท่านอย่าวางล่อตาให้ใครได้เห็นโชคยังดีที่ท่านยังอยู่ในรถกิจกรรมทางการเงินกด ATM ต้องมีสติระวังตนเองหัดวางแผนก่อนถึงภัยแม้แต่ในที่สาธารณะหากเรารู้จักมีสติฉลาดคิดรู้ทันภัยในการดำรงชีวิตอาชญากรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ยาก
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
3: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
2: ้เราอธิษฐาน
4: ทางแค่นิดเดียวกับชีวิตที่รออยู่ให้เถอะครับเพราะหนึ่งชีวิตกำลังรอความช่วยเหลือ
5: ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่า
4: อย่าคิดในแง่ลบให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตสายด่วน1669สายด่วนแห่งชีวิตโทรฟรีแต่อย่าโทรเล่นเพราะมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยการช่วยเหลือ
6: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: พวกคุณกำลังเสียเงินเกินไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือน
8: สำหรับ
7: ป
8: ิ
7: ดไฟที่ไม่ได้ใช้
8: สำหรับลูกน้ำบางสะโพง
7: และเปิดไฟ
8: ระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตรโดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
9: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆครับของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยครับซึ่งทรงกระจายเสียงครับจากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาครับไปจนถึง21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันครับมาติดตามรับฟังรายการประจำวันครับที่น่าสนอกสนใจในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์มีดังนี้ครับ5นาฬิกา30นาทีครับติดตามรับฟังธรรมะประจำวันครับหลังจากนั้นก็ติดตามรับฟังรับอรุณและก็7นาฬิกาครับถ่ายทอดข่าวครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ต่อด้วยรายการก้าวไกลในโลกว่างและก็8นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็ต่อด้วยรายการเปิดคลื่นคุยข่าวและก็รายการกู้ภัยกู้ชีพและก็ติดตามข่าวต้นชั่วโมงครับหลังจากนั้นก็รายการคุยกับกกต.และก็ข่าวต้นชั่วโมง

รายการของฝากจากเสียงจอยและก็ข่าวต้นชมพูและก็รายการคุยเฟื่องเรื่องศาลปกครองและก็12นาฬิกาครับเพื่อสังคมไทยหลังจากนั้นติดตามรับฟังเรือนจำพบประชาชนและก็สลับข่าวต้นชั่วโมงและก็สาระจากมจร.และก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการทนายลูกทุ่งและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็รายการอสม.ไทยล่มครับและก็ข่าวต้นชั่วโมงและก็แนวทางการพัฒนาลูกเสือครับและก็ข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาครับชายคาทกส18นาฬิกาครับเทียบเวลาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการใจถึงใจและก็ธรรมนูญชีวิตและก็ทายทอดข่าวขับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็รายการชีวิตกับเพลงและก็ทายทอดข่าวขับในพระราชสำนักและก็20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาธรรมกรนิทราครับ21นาฬิกาก็ปิดการส่งกระจายเสียงครับจากนี้ไปก็ขอเชิญพี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีใจณบัดนี้ครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

ามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้

ัดเรื่องของความรักว่าจริงๆแล้วมันเป็นโทษอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่มุมที่ดีเนี่ยมุมดีก็มีเหมือนกันนะการที่เรามีความรักในสิ่งใดเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นองคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จที่เรียกว่าอิทธิบาท4นะมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาตัวฉันทะเนี่ยคือความพอใจรักใคร่โยมจะทำอะไรให้เกิดความสำเร็จโยมต้องมีความรักใคร่พอใจในสิ่งนั้นก่อนถ้าโยมไม่พอใจที่จะทำอะไรเนี่ยไม่สำเร็จแน่ความเพียรมันจะไม่ต่อเนื่องเราจะไม่อยากทำแต่ถ้าเราอยากทำงานตรงเนี้ยเราจะพอใจทำมันจะสำเร็จจนได้แต่ตัวฉันทะพระตถาคตก็บอกว่าทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งในอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงนะไม่ดีอีกแล้วนะไม่ว่าจะอดีตอนาคตปัจจุบันความพอใจจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโยมพอใจในดอกไม้อันนี้ต่อไปดอกไม้เสื่อมปั๊บเนี่ยโยมก็ทุกข์เพราะสิ่งที่โยมพอใจมันจะไม่ได้อยู่คงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงโยมพอใจในแก้วใบนี้เมื่อแก้วร้าวโยมก็ทุกข์แก้วแตกโยมก็ทุกข์นะพอใจคนคนนี้พอคนคนนี้เปลี่ยนแปลงโยมก็จะทุกข์นะและโยมจะคาดหวังให้สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการคาดหวังที่ไม่ถูกต้องนะเพราะธรรมธาตุในโลกนี้มีแต่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะเห็นนะนี่พระองค์ตรัสกับคามินีทุกใดๆที่เกิด

โอมีธรรมเป็นที่มายินดีปหานารามโอมีการประหารกิเลสเป็นที่มายินดีอัพยาปัชชารามโอมีการไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะปวิเวการามโอมีความวิเวกเป็นที่มายินดีแล้วก็มีความไม่เนิ่นช้าเป็นที่มายินดีอย่างนี้ถ้าโยมยินดีในสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นประโยชน์นะ พระศาสดาเป็นผู้ที่รู้ว่าจะหยิบสิ่งใดในโลกธาตุนี้มาเพื่อประโยชน์มาเพื่อให้เห็นโทษมาเพื่อเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากนั้นหลักในเรื่องของความรักเนี่ยก็รักแบบนี้มีทั้งดีมีทั้งโทษนะพระองค์จึงบอกว่าขันธ์ห้าเนี่ยนะมาละภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการย่อมเป็นผู้มากด้วยสุขโสมนัสในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการกำเนิดของเธอนั้นเนี่ยการเกิดของเธอนั้นจะเป็นการปารภเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะด้วยธรรม6ประการคือธรรมารามโอมีธรรมเป็นที่มายินดีภาวนารามโอเห็นไหมมีการเจริญภาวนาเป็นที่มายินดีปหานารามโอละกิเลสเป็นที่มายินดีปวิเวการามโอนะมีความสงบสงัดเป็นที่มายินดีอัพยาปชารามโอมีธรรมอันไม่เบียดเบียนเป็นที่มายินดีต้องยินดีในการไม่เบียดเบียนนิปปัญจารามโอมีธรรมอันไม่ทำความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีไม่เนิ่นช้าโยมมีธรรม6ประการนี้จะสิ้นอาสวะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายอะไรเป็นอาทีนวะของรูปคือโทษอันต่ำทรามภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลจะได้เห็นน้องสาวหรือน้องหญิงมีสำนวนการแปลบาลีนะผู้หญิงเขาเรียกน้องหญิงหรือน้องสาวนะนั่นแหละโดยการต่อมามีอายุได้80ปีบ้าง90ปีบ้างชราทรุดโทรมแล้วมีหลังงอเหมือนโคปานสิแห่งหลังคานะมีกายคดไปคดมามีไม้เท้ายันไปในเบื้องหน้าเดินตัวสั่นเทิมกระสับกระส่ายผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วมีฟันหักแล้วมีผมหงอกแล้วมีผมตัดสั้นอย่างลวกๆมีผิวหนังอันหย่อนยานมีตัวเต็มไปด้วยจุดภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีมาแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนั่นคืออาทีนวะของรูปโทษของรูปเป็นอย่างนี้นะภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องหญิงนั่นแหละอาพาธลงได้รับทุกทรมานเป็นไข้หนักนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูดและคูดของตนเองอันบุคคลต้องช่วยพยุงให้ลุกและนอนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทีนวะของรูปภิกษุทั้งหลายโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีระร่างอันขาวทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างตายแล้วสองวันบ้างตายแล้วสามวันบ้างกำลังขึ้นพองบ้างมีสีเขียวบ้างมีหนองไหลบ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความหมายนี้อย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั้นก็คืออาทีนวะของรูปโทษอย่างอื่นยังมีอีกบุคคลจะได้เห็นน้องสาวนั่นแหละบัดนี้เป็นสรีระร่างอันเขาทิ้งแล้วในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพฝูงกาจิกกินอยู่บ้างอันฝูงแร้งจิกกินอยู่บ้างอันฝูงตะกรุมจิกกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขกัดกินอยู่บ้างอันฝูงสุนัขจิ้งจอกกัดกินอยู่บ้างอันหมู่นอนต่าง

ต่างชนิดบ่อนกินอยู่บ้างภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสีสันวรรณะอันงดงามที่มีแต่เดิมอันตรธานไปแล้วโทษปรากฏชัดแล้วไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายแม้นั่นก็คืออาทีนวะของรูปยังบรรยายอีกเป็นสิบหน้ากระดาษนะศพกระจายออกไปเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกกระดูกกระจายเลี่ยราดไปกระดูกเป็นผุยผงนะจนแตกสลายไปกับดินนะเนี่ยนี่คือโทษของรูปเห็นน้ำหนักของการบอกไหมน้ำหนักของอาทีนวะอัสสาทะพูดนิดเดียวอาทีนวะพูดเป็นสิบหน้ากระดาษเลยนะนี่คือลักษณะที่ให้เรานะพิจารณาโทษของมันนั้นเราต้องพิจารณาโทษมันบ่อยๆเราถึงจะถอนอุปทานในสิ่งนี้ได้นะทุกคนกำลังเดินไปสู่ความแตกสลายทำยังไงจะแก้ความแตกสลายนี้ให้ได้ซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนมีวิมุตติคือความไม่ตายอยู่นะแต่ทุกคนดันไปพอใจของเกิดของตายของเน่าของแตกสลายพุทธเจ้าเลยบอกว่าเธอกำลังเข้าใจผิดนะเธอมีอวิชชาความเข้าใจผิดพุทธเจ้าอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปสู่สภาวะเดิมของพวกเราคือสภาวะคือวิมุตติหรือนิพพานคือความไม่ตายตัวความไม่ตายนี่แหละผู้หลงนี่แหละที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏหลงยึดติดขันธ์5ว่าเป็นตัวเราของเราเราเลยต้องแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายไปกับสิ่งเหล่านี้ยังหาที่จบไม่ได้นะถ้ามีคนคนหนึ่งอยากจะออกจากสังสารวัฏอยากจะออกจากระบบของการแก่เจ็บตายและสงสัยว่ามีใครสักคนบ้างหรือไม่หนอที่บอกวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ณวันนี้มีคำตอบคือคำพระศาสดาของเรานะพระตถาคตบอกว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี่นั่นเองคือกัมมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะการกระทำของจิตในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถดับไปได้ดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกได้ถึงแม้โยมจะเคยทำกรรมมาเยอะขนาดไหนก็ตามมรรค8แก้ได้และให้ผล 100% พระองค์เปรียบเทียบการให้ผลของมรรคมีองค์8กับยาถ่ายบอกยาถ่ายในทางโลกเนี่ยบางทีก็ให้ผลบ้างไม่ให้ผลบ้างนะเราทานยาถ่ายไปเนี่ยบางทีก็ถ่ายดีบางทีก็เอ๊ะไม่ออกต้องเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนี้แต่พุทธเจ้าบอกยาถ่ายอันเป็นอริยะเรียกว่าวิเรจนังมรรคมีองค์8ให้ผลอย่างเดียวไม่มีการไม่ให้ผลถ่ายความแก่ความเจ็บความตายออกไปได้นะพุทธเจ้าบอกนี่คือยาถ่ายอันเป็นอริยะนะนั้นเราจะสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องแก่เจ็บตายอีกต่อไปจริงๆเป็นสิ่งที่มนุษย์เกิดมาต้องรู้เป็นอันดับแรกของชีวิตนะงั้นทุกคนไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากเจ็บเป็นไข้ขึ้นมากินยากันไหมกินกันทุกคนเนาะหรือปล่อยมันตายไปมันเป็นไรก็เป็นใช่ไหมก็แสดงว่ากลัวตายกันทั้งนั้นนะถ้าไม่กลัวตายเวลาป่วยอยากกินยานะไม่กินนอนมัดดวงไปเลยนะนึกเหมือนกับสิงสาราสัตว์อยู่ในป่ามันไม่มีหมอรักษามันทำไงมันเป็นไข้มันก็ต้องทนมนุษย์เราจะทนอย่างนั้นไหมปล่อยตายไปมัดดวงตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่อย่างเนี้ยก็แสดงว่าทุกคนมีความห่วงใยในอัตภาพของตัวเองนะยุงมดปลวกแมลงต่างๆมันก็รักอัตภาพมันนะโยมบอกว่ายุงไร้สาระมากเลยตายซะเพี้ยใช่ไหมแต่มันก็บอกอย่าตบฉันนะฉันไม่อยากตายนะแต่หิวอ่ะขอดื่มเลือดสักหยดได้ไหมเราบอกเอ้ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสัตว์หรือระบบชีวิตทุกระบบเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยรักตัวหมดเลยนะทำยังไงจะให้เห็นว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี่แหละมาเห็นโทษอาทินวะพระตถาคตจึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนาน
หูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจมูกลิ้นกายจิตก็ไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเห็นไหมใจยังไม่ใช่ของเราเลยนะเราก็ใจของเรานะเนี่ยนะแต่ใจพระเจ้าบอกไม่ใช่ของเราเพราะอะไรจักษุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักษุนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอโสตะคานะชิวหากายะมโนใจเหมือนกันโอ้โหใจยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วอะไรเป็นของเราอะสรุปแล้วอะไรเป็นของเราหน้าที่เราคือปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเหมือนโยมถือของหนักเนี่ยแล้วโยมอยากได้ความเบาโยมก็ถือไปเรื่อยความเบาอยู่ไหนความเบาอยู่ไหนโยมวิ่งหาไม่มีทางเจอวิมุตติอยู่ไหนวิมุตติอยู่ไหนวิ่งหาไปเถอะมันเกาะติดไปกับโยมตลอดเลยวิมุตติก็อยู่ตรงนี้ความหนักก็อยู่ตรงนี้ขันธ์5ก็อยู่ตรงนี้เพราะเราจับเอาไว้แค่โยมมีหน้าที่ปล่อยวิมุตติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเวลาโยมวางแล้วโยมต้องไปวิ่งหาความเบาไหมไม่ความเบาเกิดเองอัตโนมัติใช่ไหมวิมุตติอย่าไปวิ่งหานะมีหน้าที่เห็นโทษของขันธ์ทั้ง5ธรรมชาติ5อย่างนี้และปล่อยวางให้ได้นะความเบามาเองวิมุตติปรากฏขึ้นเองซึ่งมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วหน้าที่โยมคือละความพอใจในขันธ์5นี้ให้ได้เมื่อโยมวางความพอใจได้โยมปล่อยมันลงหมดเกลี้ยงความเบาเกิดขึ้นเองอัตโนมัตินะแรกก็วางรูปก่อนนะของหยาบนะตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางเกิดความยินดีมาปั๊บรีบวางยินดีมาปั๊บรีบวางพระตถาคตจึงสอนการละนันทิคือความเพลินนะบอกนันทิขยาราคะขโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิคือความเพลินจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือความพอใจราคะขยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งความเพลินนันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินและความพอใจกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละความเพลินจิตหลุดพ้นเลยเยอะเป็นมรรควิธีที่ง่ายสั้นเร็วมากนั่นให้เราหมั่นละความเพลินอยู่กับลมละความเพลินอยู่กับลมหายใจจิตหลุดไปคิดปุ๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนออกไปอีกปั๊บรีบวางกลับมารู้ลมหายใจโยมทำแค่นี้นะนันทิเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าสอนบ่อยมากในครั้งพุทธกาลแต่กลับไม่ค่อยมีการสอนกันในยุคนี้ละนันทิให้ได้จิตจะหลุดพ้นนะเป็นวิธีที่โยมหยิบมาทำแล้วไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอีกเลยละนันทิไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติเลยนะ อานาปานสติก็เป็นอีกมรรควิธีหนึ่งที่พระตถาคตเนี่ยสรรเสริญไว้มากนะลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกผลของการทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอานาปานสติคืออะไรผลอย่างยิ่งของมันใครตอบได้มีไหมเจริญอานาปานสติถึงที่สุดแล้วได้อะไรขึ้นมานะมีใครตอบได้บ้างเนาะได้ปัญญาเหรอแค่นั้นเองเหรอได้อะไรเนาะอานาปาผลสูงสุดของอานาปาคือทำอะไรได้เจริญอานาปานโยมมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกผลสุดท้ายของการรู้ลมหายใจได้อะไรอะไรนะได้เห็นไตรลักษณ์ได้สติได้ปัญญาได้อะไรอะไรนะได้ญาณ ก็ใช่อยู่นะแต่สุดท้ายของการเจริญอนาปานสติก็คืออรหัตผลนะบอกว่าผู้ใดกระทำให้มากเจริญให้มากนะซึ่งอนาปานสติ
ภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอนิสงส์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันพระอรหันต์ในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาทิเหลืออยู่อุปทานเองนะก็จักเป็นอนาคามีได้พระอรหันต์หรือพระอนาคามีแหมไม่เอาให้สูงสูงนะเดาเตี้ยจังเลยนะถูกอยู่เห็นเกิดดับเห็นตายรักได้ยาถูกหมดอ่ะได้แล้วผลของมันคืออะไรคือพระอรหันต์ในปัจจุบันด้วยเห็นนะและลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้พระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นสติปัฏฐาน4อีกในส่วนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานลมหายใจเข้าออกเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ข้อครบเลยกายเวทนาจิตธรรมนี่ยกมาอันเดียวคือกายาภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งหนึ่งในกายทั้งหลายนะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายเผากิเลสเห็นนะขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยพุทธเจ้าบอกเธอกำลังเพียรเผากิเลสนะและเธอมีสัมปชัญญะมีสติความพอใจไม่พอใจในโลกออกเสียได้เห็นนะอยากเพียรนั่งรู้ลมเข้าลมออกไปจบแล้วแค่นี้ง่ายหมูไหมทำมากจะพระอรหันต์ไปทำอะไรอย่างไม่ต้องเลยไม่ต้องทำอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกจบแล้วหมูสุดนะง่ายสุดเนาะพุทธเจ้าสรรเสริญอนิสงส์ไว้มากนะอะไรที่ศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญมากชี้มากบอกนิสงส์ไว้มากเดินตามนั้นก่อนพุทธเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่ตถาคตบอกสอนเอาไว้สรรเสริญเอาไว้พุทธเจ้าสอนมรรควิธีไว้เป็นพันโยมจะไปนั่งเลือกวิธีไหนโยมก็ต้องดูว่าเอ้ยพุทธเจ้าแนะวิธีอะไรอ๋อแนะอันนี้พินาผัสสะบอกเป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้ามรรคผลอ๋อแนะการละนันทิอ๋อแนะอานาปานสติตถาคตก็ยังใช้อานาปานสติพระพุทธเจ้าของโยมใช้อานาปานสติแล้วโยมไม่ใช่เหรอพุทธเจ้าบอกอริบุคคลทั้งหลายแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนก็จะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยพุทธเจ้าก้าวตรงไหนก้าวตรงนั้นก้าวตามก้าวตามเดินตามทำตามเหมือนอย่างตถาคตเป๊ะเลยเดินตามนะนั้นเราเดินตามพระศาสดาไม่มีข้อผิดเลยโยมและง่ายด้วยนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมไม่ต้องไปสับสนไม่ต้องไปที่นี่สอนนั่งสมาธิต้องสั่นเขย่าตัวโอ้โหไปนั่งเขย่าไหมเมื่อยใช่ไหมตายพอดีไอ้นี่เลื้อยเป็นงูไอ้นี่ออกเป็นจระเข้เป็นนกเป็นบินอะไรออกไปกันใหญ่แล้วพุทธเจ้าไม่มีสอนอ่ะจบไปนะอันนี้เป็นนั่งเห็นแสงสว่างเห็นโน่นเห็นนี่อ่ะพุทธเจ้าเห็นอะไรให้เห็นจิตตัวเองทำงานอย่างไรนะไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปสุขทุกข์นะนี่เห็นอาการจิตในภายในจบแล้วแค่นี้เป็นพระอรหันต์ได้แล้วนะบรรลุวัตถุประสงค์แล้วนี่จะต้องไปวิ่งหาอะไรอีกไม่ต้องวิ่งหาอะไรแล้ว มีผลมากมีนิสงส์มากด้วยนะและพุทธเจ้าบอกว่าอย่าลืมกายนะหรืออย่าลืมลมลมคือกายกายคือลมการรู้ลมคือการรู้กายเหมือนกันพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมถ้าโยมไม่เอาจิตมาอยู่กับลมโยมกำลังลืมอมตะธรรมคือนิพพานโอ้เรื่องใหญ่เห็นนะไม่ใช่เรื่องเล็กเลยการเอาจิตอยู่กับลมเป็นเรื่องใหญ่โตพอสมควรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นไหมจำคีย์เวิร์ดสั้นๆของพุทธเจ้าตรงนี้เอาไปนี่เอามาเรียงร้อยกันให้เห็นเหตุผล
ว่าทำไมพระตถาคตจึงอยากให้เราเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายคือลมหายใจเข้าออกเพราะมันกำลังได้มาซึ่งวิมุตติหลุดพ้นอมตะธรรมนิพพานความไม่ตายไม่มีใครอยากตายหรอกโยมนะแต่ของตายก็ต้องให้ปล่อยให้มันตายไปและเรามาเข้าถึงความไม่ตายดีกว่าคือวิมุตติหรือนิพพานวิธีเข้าทำอย่างไรรู้ลมหายใจไว้และพุทธเจ้าให้รู้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิต ให้รู้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเพราะการรู้ลมหายใจเมื่อพระสูตรเมื่อสักครู่นี้พุทธเจ้าบอกชื่อว่าเธอมีสติสัมปชัญญะถูกต้องไหมไปดูนะพุทธเจ้าบอกให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายถ้าโยมกำลังจะตายนะโยมไม่ต้องทำอะไรโยมมีสติสัมปชัญญะอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนะอยู่กับลมหายใจเมื่อรอคอยการตายกาละตายนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปนึกถึงทอดกฐินพ่อป่าทำบุญไอ้โน่นไอ้นี่ปรุงแต่งไม่ต้องไม่ต้องกุศลอย่างยิ่งคืออะไรไปดูไหมอะไรคือกุศลบอกให้อยู่กับลมยังไปวิ่งหากุศลอะไรไม่รู้ว่าลมนั่นแหละคือกุศลอย่างยิ่งพุทธเจ้าบอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคืออะไรภิกษุทั้งหลายผู้ที่กล่าวอยู่ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่คือกุศลาสีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องนะกุศลาสีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรสติปัฏฐานทั้งสี่เห็นกายในกายเห็นกายในกายเมื่อกี้พุทธเจ้าเห็นอะไรลมไหลเข้าไหลออกจบแล้วเห็นนะโยงมาทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะประมวลลงที่นั่งรู้ลมไหลเข้าไหลออกง่ายไหมให้โยมเห็นถึงเหตุผลทั้งหมดที่พระศาสดาบอกประโยชน์ถึงการมานั่งรู้ลมเดี๋ยวโยมจะบอกว่าดิฉันจะโง่ละมั้งมานั่งรู้ลมไม่ต้องคิดอะไรนะบื้อแน่เลยงานนี้ออกจากเสถียรไปตายตายนะรับรองว่าไม่ใช่โยมจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดการรู้ลมหายใจเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งฌานทั้งสี่นะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานสมาธิทุกระดับการได้ฌานสี่มีประโยชน์อะไรพุทธเจ้าบอกเมื่อเธอได้ฌานสี่เธอจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกปัญญาโยมจะกว้างไกลที่สุดไม่มีอะไรในโลกธาตุที่โยมรู้ไม่ได้รู้ได้หมดเลยเรียกว่าแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกนะเห็นไหมการเอาจิตอยู่กับลมหายใจจนจิตนิ่งนั้นเนี่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันถึงประโยชน์ว่าจะฉลาดที่สุดนะและพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูก็เพราะพระองค์ปฏิบัติมรรค8และก็พระองค์เจริญอานาปานสตินี่แหละเพราะพระองค์บอกว่าแม้เราเองเมื่อก่อนตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออะไรอานาปานสติสมาธิไปดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายแม้เราเองเมื่อยังไม่ตรัสรู้ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากภิกษุทั้งหลายเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นอันมากกายก็ไม่ลำบากตาก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ถ้าภิกษุปรารถนาว่ากายของเราไม่พึงลำบากตาของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานดังนี้แล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันภิกษุนั้นพึงทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไว้แล้วกายจะไม่ลำบากตาจะไม่ลำบากจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะนั้นสิ่งที่โยมกำลังทำอยู่คือการเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออก

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: เชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำเร็จ
2: นายวิทวัฒน์ตัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำเร็จและสื่อสารอย่างชัดเจนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ครับ3ตุลาคม2569แรม7ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819-891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยรวมไปถึงหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ตอนนี้เพจข่าวยามเช้าไลฟ์สดให้ได้รับชมกันแล้วเข้ามาติดตามพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอกกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทางทีมงาน New Media พี่ฟิวพี่บดพี่แดนครับ
0: ค่ะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็บอกกันด้วยว่าตอนนี้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตสภาพอากาศกันนะคะน้ำท่วมเป็นยังไงฝนตกเป็นยังไงนะคะสภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้ามารายงานตัวเช็คอินกันด้วยนะ
1: ครับผมตอนนี้ก็เริ่มมีทยอยทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีพี่นิคมนะครับพี่สมพรพี่รจนานะครับพี่เจษฎาพงศ
0: ์
1: นะครับพี่วรรณชัยนะครับเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับ
0: พี่รจนาบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: กำลังใจของพวกเราเนาะ
1: ใช่ในยามเช้าแบบนี้
0: ไม่เป็นการปลุกพวกเราหน่อย
1: ใช่ไม่เราก็ต้องปลุกคุณผู้ชม
0: เรา
1: ฟัง
0: เ
1: ราด้วย
0: ใช่ถึงแม้ว่าสภาพอากาศในตอนนี้จะทำให้เราอ่อมก็ตาม
1: เราหันไป
0: คุณหันไปสิค
1: ุ
0: ณหันไปไม่เจออะไรเลยเพราะว่าเป็นไอน้ำเกาะหน้าต่างแล้วเต็มไปหมดเพราะว่าอากาศนะคะ
1: ใช่
0: ข้างนอกก็เป็นชื้นๆเนาะข้างในก็เย็นมาอัปเดตสภาพอากาศกันหน่อยละกันเพราะมีการอัปเดตหรือว่ามีการคาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้าจนถึงวันที่8ตุลาคมเลยนะคะ8ตุลาคมมันเกิดอีกฉันเอง
1: เอ้าหรอโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าแต่อีกตั้ง1อาทิตย์นะเดี๋ยวรออีกนิดนึง
0: อ่ะนะคะในช่วงตั้งแต่วันนี้แล้วกันนะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้ประชาชนที่ประเทศไทยนั่นแหละอ่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่7ประเทศไทยตอนบนก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลผลกระทบที่จะมีนั่นก็คือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนช่วงวันที่8ตุลาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็ฝนเริ่มลดลงละนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงรวมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะคะส่วนในช่วงวันที่2ถึง8ตุลาคมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยและถ้าจะสังเกตดูเนี่ยเวลาที่เราพูดในเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือว่าข้อมูลฝนฟ้าเนี่ยเราก็จะรวบๆมาให้ว่าจริงๆก็เป็นดำริของท่านนายกด้วยนะคะที่บอกว่าเรื่องของการพยากรณ์อากาศหรือฝนฟ้าเนี่ยก็ให้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆจะได้หลบฝนหลบฟ้ากันได้ง่ายเนาะนะคะ
1: ตกแค่ไหนอะไรยังไง
0: ตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะมีอัปเดตไห
1: ม
0: มีอัปเดตอีก
1: มีรายวันนิดนึงนะครับรายวันเนี่ยก็คือในรายภาคเนี่ยภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝน 20% นะแล้วก็แต่ก็มีฝนอยู่นะครับภาคอีสานฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 30% ภาคกลางฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งฝน 40% นะครับภาคตะวันออก 40% เหมือนกันฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งเช่นเดียวกับกทม.ปริมณฑลวันนี้ 40% ใต้ฝั่งอ่าวไทยก็ 40% เหมือนกันส่วนอันดามันวันนี้เยอะหน่อย 60% ของพื้นที่
0: ก็เรียกได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยนะแต่ว่ามากน้อยแตกต่างกันออกไปเนาะนะคะ
1: ครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอย่างช่วงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่เนอะแม้ว่าอย่างของกรุงเทพมหานครเองในโซนของคลองจันทน์โซนบางกะปินะครับที่หาร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยคงต้องจับตากันอยู่ในส่วนของภาคอื่นๆเหมือนกันน
0: ะ
1: ราชบุรีนี่ก็ช่วงนี้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยซึ่งส่วนหนึ่งที่เขาพูดคุยกันอยู่ในตอนนี้คือการเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เร่งฟื้นฟูในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเองท่านก็บอกว่าจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้เนาะแนวโน้มฝนเนี่ยในภาคกลางกับกทม.เนี่ยจะลดลงทำให้สถานการณ์บางพื้นที่เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำสะสมเนอะแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆส่วนภาคใต้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะเหมือนที่เราบอก ในอันดามันฝน 60% วันนี้เนาะแล้วก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมเชิงรุกนะครับแล้วก็โดยใช้ข้อมูลจากที่เขามีการคาดการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเอาไว้เนาะมาเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็มีการสั่งการสำหรับพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมอยู่นะตรึงกำลังช่วยประชาชนเร่งสูบระบายน้ำซะส่วนจังหวัดที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยก็เข้าสู่การฟื้นฟูทำการบิคลีนนิ่งกันไปซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้ากันไปนอกจากนี้เรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยท่านนายกก็มีการกำชับสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเขามีการทำประกันภัยพิบัติให้นะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดคือมันเริ่ม1ตุลาคมแต่ถ้ากรณีเกิดภัยพิบัติก่อนหน้านั้นก็คือก่อน1ตุลาคม69ให้ดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์เดิมส่วนเหตุภัยที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปจะเข้าสู่แนวทางการช่วยเหลือภายใต้ระบบประกันภัยพิบัตินะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางปภ.เขาพร้อมที่จะขับเคลื่อนในการที่จะให้ทางทั้งจังหวัดเองศูนย์ปภ.เขตเองหน่วยงานต่างๆเองติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยฝนจะเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ภาคใต้ในระยะต่อไปอย่างที่บอกไปก็เตรียมพร้อมกันนะครับทีนี้ในส่วนของ
0: นโยบาย
1: ระบบประกันภัยพิบัติ
0: มาดูกันบ้างดีกว่านะคะว่านโยบายประกันภัยพิบัตินี้คืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ต่อเนื่องจากที่น้องต้นพูดเมื่อสักครู่นี้เลยเมื่อมีภัยพิบัติหรือว่าพิบัติภัยเกิดขึ้นเนี่ยประเทศไทยของเราจริงเขาก็มีงบประมาณที่จะมาเยียวยาในส่วนนี้มาดูกันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีมติเห็นชอบกันแล้วนะคะในการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเป็นการยกระดับการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศคือพูดง่ายๆว่าณตอนนี้นะจะมีการเขาเรียกว่ายกระดับการดูแลประชาชนเยียวยาหลังภัยนะคะสู่บริหารการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยนะภัยพิบัติทั้งหมด3ประเภทประเภทที่1ก็คือน้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวโดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ก็คือ1ปีจะมีการต่อประกันภัยทุกปีทีนี้มาดูกรมธรรม์กันบ้างค่ะรายละเอียดมีแบบนี้นะมี2อย่างก็คือ1คุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดเลย 100,000 บาทอันนี้สูงสุดนะแต่ว่าต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเข้าหลักเกณฑ์อะไรนะคะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งกรณีอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทกรณีวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีแผ่นดินไหวเนี่ยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็กรณีมีภัยน้ำล้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าถูกอาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติติดต่อไปเกิน7วัน
1: ร
0: ับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนมาดูอันที่2คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้บอกนะคะว่าการดำเนินโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้นนะแต่ว่าทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องของการจัดการภัยพิบัติของประเทศจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่การตรวจสอบแล้วก็รับค่าสินไหมทดแทนได
1: ้
0: ตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่แหละให้มาศึกษาเงื่อนไขกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะไปบอกผู้คนในชุมชนนะคะบอกประชาชนของตัวเองได้ว่าเออมันมีวิธีการทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างนำไปชี้แจงสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาบ้านๆภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่ายทั่วถึงเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้ได้อย่างทั่วถึงนั่นเองน้องต้นจริงๆแล้วเรื่องหลายๆคนเนี่ยก็มีข้อสงสัยเออทำไมราชการทำไมต้องใช้ภาษาราชการบางทีมันเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือว่าระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
1: ความถูกต้องด้วยอะไรด้วยนะ
0: แต่ว่าถ้าในเรื่องของการสื่อสารแค่ให้รับรู้สร้างความเข้าใจเราย่อยให้ได้อยู่แล้วมาฟังรายการเราคนก็เข้าใจเยอะนะคุณดูจากคอมเมนต์สิไม่เราอ่านผิดอ่านถูกจริงๆนะ
1: เ
0: ขามอนิเตอร์ให้เราหมดเลยน่ารักมากนะคะขอบคุณมากเล
1: ยขอบคุณท่านนะครับอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องอันนั้นเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: ทางจิบน้ำน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: ง
1: ได้อ่ะอีกอันนึงอ่ะระหว่างจิบน้ำอีกอันนึงก็คือสำหรับใครที่น้ำท่วมในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายน69สามารถขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในกรณีที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะได้แล้วซึ่งปภ.เขาเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมสะดวกเลยผ่านแอปทางรัฐ
0: ค่ะ
1: นะเปิดไปตั้งแต่เมื่อวาน 8:00 นครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.โดยสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยในช่วง15พฤษภาค
0: ม
1: ถึง30กันยายน69นะครับสามารถเข้าแอปทางรัฐเนอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีเหมือนระบบยื่นคำร้องเข้าไปได้เลยสามารถเข้าไปยื่นคำร้องได้เลยนะครับในกรณีที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้4กรณีนะครับก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนพูดง่ายออกไปไหนไม่ได้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติตั้งแต่อาติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปและ4คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแหละแต่ว่าส่งผลกระทบก็คือน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถูกล้อมออกไปไหนไม่ได้อยู่ดีติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปถ้าเข้าข่าย4กรณีนี้สามารถยื่นได้โดยครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร65จังหวัดเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยจริงๆก็เกือบทั้งประเทศ
0: เกือบทั้งประเทศนะ
1: ว่าเป็น65จังหวัดนี้กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตราดตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกท
0: ม.
1: นะครับซึ่ง65จังหวัดและกทม.ที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรียงตามตัวอักษรเลยนะสามารถยื่นเรื่องได้ผ่านแอปทางรัฐหรือถ้าใครบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนหรือแอปพลิเคชันท่านไปยื่นเรื่องกับคำร้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตกทม.ได้นะครับโดยผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคือสมมติท่านอยู่จังหวัดนี้สมมตินะท่านอยู่จังหวัดนี้แต่ปรากฏว่าจังหวัดนี้เนี่ยในอำเภอของท่านเขาไม่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้การช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินท่านก็รับไม่ได้นะโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ราคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินก็ได้หรือว่าที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามก็สามารถยื่นเรื่องได
0: ้อีกนิดนึงนี่คุณรับได้แล้วนะ65จังหวัดคุณรับได้แล้วนะนะพอไก่พอน้องพูกเลยนะ
1: 65จังหวัดจากประเทศเรามี76จังหวัดกับอีก1กทม.
0: ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้แอปทางรัฐผ่านไปแล้วกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพมหานครก็สามารถเขาเรียกว่าแจ้งได้ผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูเหมือนกันนะคะก็คือเป็นการยกระดับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมโดยจันเชนยชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนั่นเองคือท่านจันเชนเนี่ยก็นำทีมเลยบอกว่ากรุงเทพมหานครจริงจริงเขาก็เปิดตัวทัฟฟี่ฟังดูมานานแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคล้ายๆหนึ่งฟีเจอร์นั่นก็คือทัฟฟี่ฟังดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมคือมีความร่วมมือกัน5หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นอว.กลาโหมแรงงานพม.เองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเขาบอกว่านำร่อง7พื้นที่จังหวัดนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็กาญจนบุรีเขาบอกว่าคือหน่วยงานในตอนนี้นะมีความ เขาเรียกว่าบูรณาการกันเพื่อให้ความพร้อมที่จะบริการกับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้
1: อ
0: นซึ่งพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปแจ้งได้ว่าเราจะแจ้งให้มาช่วยซ่
1: อม
0: ช่วยสร้างหรือว่ามีอะไรที่มันจะสู้น้ำท่วมได้บ้างโดยอย่างเช่นกระทรวงแรงงานเนี่ยเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดก็เข้าไปได้ไปดูว่าจุดตรงที่เราย
1: ังไง
0: เราอยู่เนี่ยมันจะต้องซ่อมแซมได้ไหมแล้วก็ได้จัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยฟรีด้วยนะคะดิฉันเห็นในโซเชียลมีเดียน่ะมีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อพยายามจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเองเนี่ยคือก็อันตรายนิดนึงแหละเพราะน้ำยังไม่ลดเท่าไหร่ไฟช็
1: อ
0: ตคุณพ่อก็คือตะโกนเลยบอกว่าให้ลูกสับคัตเอาท์แล้วก็อย่าลงมานะ
1: อ
0: ู้แต่คุณลูกก็คือใจเด็ดมากก็คือไปดึงคุณพ่อออกมาเลยแต่จริงๆไม่ควรนะสับคัตเอาท์ก่อนนะคะแล้วค่อยหาผ้าแห้งผ้าอะไร
1: มาช
0: ่วยกันเอามาดูทางด้านของกระทรวงพม.กันนะพม.ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.ลงพื้นที่สำรวจเลยเขาเรียกว่าปูพรมสำรวจเลยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเช่นที่น้องต้นบอกถ้าจะเข้าระบบ
1: ไม่ถนัดนะ
0: นู่นนี่นั่นนะแอปพลิเคชันก็ลงไปนะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปถามที่พม.1300ก็ได
1: ้
0: เช่นเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการมากันหน่อยนะกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าอวนี่ก็จะมีเด็กๆอาชีวะนะเข้ามาซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนด้วยก็คือนำร่องไปแล้วนะคะ9จังหวัดผ่านสถาบันอาชีวศึกษา28แห่งก็คือนำระบบ Traffic Fondue นี่แหละมาช่วยนะคะซึ่งประชาชนก็สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Traffic Fondue ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้โดยค้นหาคำว่า Assign นะมีตัว @ ข้างหน้า Assign Traffic Fondue เลือกเมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมแล้วก็เลือกประเภทบริการข้างในนะว่าเราจะขอรับบริการอะไรแล้วก็จากนั้นก็รอประสานงานโดยระบบเนี่ยจะจับคู่กับตำแหน่งก็คือมี GPS ด้วยนี่จับคู่เลยว่าเราในอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็มีใบสรุปขอรับการบริการให้ด้วยนะคะ
1: อัน
0: นี้ทันสมัยมากนะ
1: แอป
0: พลิเคชันเดี๋ยวนี้นะ
1: ที่ฟองดูเนี่ยจริงๆหลายหน่วยงานก็เริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้ว
0: ก็มีทั้งแอปทางรัฐเนาะย้ำแต่ทางฟองดูนะคะ
1: นะครับอ่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์เล็กๆน้อยๆสักนิดนึงของการเตือนภัยกันสักหน่อยนะครับปภ.เขาเตือน10จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็กทม.มาเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่าเขาติดตามเรื่องของสถานการณ์จากเขื่อนเจ้าพระยาเนอะเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์ของจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดเนี่ย3,010ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำจากลำน้ำสาขาสมทบมาอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเขาเลยต้องระบายน้ำในอัตรา 2,200 ถ
0: ึ
1: ง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการระบายน้ำในระดับนี้เนี่ยจะส่งผลให้พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนอะพื้นที่รุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเนี่ยน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนถึง70เซนนะโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ริมน้ำของอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรส่วนอ่างทองเนี่ยที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยอำเภอเมืองอ่างทองสิงห์บุรีที่อินบุรีพรมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนชัยนาทที่อำเภอสัพยานะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำนะครับนอกจากนี้เขามีการประสาน10จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กทม.ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใครที่มีแพริมน้ำหรือประกอบกิจการริมน้ำริมน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอความร่วมมือติดตามระดับน้ำและประกาศถ้าเขาบอกให้ขนย้ายของขึ้นที่สูงก
0: ็
1: ขนย้ายนะขนย้ายที่นี้คือหมายถึงว่าเพิ่มจากระดับเดิมที่มันเคยอยู่นะครับเพิ่มขึ้นมานะถ้าอยากจะแจ้งเหตุก็ปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ถ้าเกิดเขามีการเตือนปักธงแดงอะไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องฟังนิดนึงเนาะนะคะดูในโซเชียลก็คือพ่อแก่แม่แก่ไม่ยอมย้ายก็เลย
1: คือเข้าใจว่าทุกท่านรักบ้านนะทุกท่านรักบ้านแล้วก็ห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวพอทิ้งของไปหรืออะไรยังไงเนี่ยเอ้ยขดโจรจะมาไหมอะไรจะมาไหมอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงๆเราต้องคำนึงถึงชีวิตด้วยเนอะแล้วก็รวมไปถึงการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาเลยอยากจะให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บของสำคัญและอพยพไปจุดสูงพักพิงก่อนแบบนี้ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรา นี่มีหลายๆคนเลยนะคะเขาก็ทักทายกันเข้ามานะอย่างเช่นเขาบอกว่าคุณทองพูนบอกว่าผู้เตยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ
1: ์ครับ
0: 891 AM นะ AM 891ชัดเจนมากนะคะแล้วก็หลายๆที่เลยนะหลายๆพื้นที่ที่เขาบอกมาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าอยุธยาน้ำขึ้นค่ะขึ้นตลอดเลยอยุธยาเนี่ยก็จะมีโบราณสถานนะคะที่เราควรจะต้องดูแลแล้วก็บูรณะด้วยนะคะ
1: ค
0: ุณรวีสุการสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณสุเมธแฟนตัวยงฟังทุกวันขอบคุณค่ะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอนะคะสัญญาณวิทยุชัดแจ๋วสัญญาณเพจก็ชัดแจ๋วด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: เราเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกนะหรือจะเป็นดิจิตอลนะได้หมดเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากนะ
0: คุณประกิตดิฉันขอนิดนึงคุณประกิตน้ำท่วมฝนตกแดดออกไอสวยเสมอไม่พูดไม่ได
1: ้โอเค
0: มาดูอีกข่าวหนึ่ง
1: ในในก็พูดถึงเรื่องความสวยความงามแต่อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยความงามแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองนะก็ต้องเป็นของคู่กันเหมือนกันนะครับซึ่งทางธนาคารออมสินเองเขาชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวเนี่ยใช้ทั้งออมทั้งจ่ายสะดวกและรับดอกเบี้ยสูงดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและถ้ายอดเงินฝากเกิน 10,000 บาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ยไปเลย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยซึ่งเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเนอะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ํา1บาทนะครับไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดสามารถออมได้ง่ายใช้สะดวกได้ดอกเบี้ยสูงแล้วก็ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะ1บาทก็เปิดบัญชีได้แล้วนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทางลูกค้าเดิมของออมสินแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับเพราะว่าธนาคารออมสินเองธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะใครที่อยากจะเอ้ยเปิดบัญชีดิจิตอลเซฟวิ่งหน่อยออมเงินกันหน่อยเนาะไม่อยากเก็บเงินสดไว้กับตัวเองอะไรแบบนี้ไปเก็บในบัญชีธนาคารแค่1บาทก็เปิดบัญชีได้นะ
0: เดี๋ยวเราไปพักฟังตีของร้องข่าวกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในข่าวยามเช้าค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยพระราชทานอาหารสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนนำสิ่งของพระราชทานไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจในยามที่ประสบภัยแบบนี้ครับซึ่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งและจัดกำลังพลนำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับในพื้นที่ของหมู่บ้านการเคหะร่มเกล้าอาคารที่11ถึง21ที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยครับตำรวจตระเวนชายแดนได้ร่วมกับตำรวจน้ำนำเรือครับลำเลียงสิ่งของพระราชทานซึ่งก็ประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จ 1,000 กล่องน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบภัยครับยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีชู3แนวทางขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดย้ำคนสุจริตต้องไม่เสียเปรียบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนครับที่ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีโดยครับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเฉพาะจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อภาครัฐผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและนักลงทุนต่อกติกาของประเทศครับเมื่ออำนาจรัฐนั้นถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ย่อมที่จะกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถจะซื้อหาได้ด้วยเงินครับแต่ต้องเกิดจากการสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งในการปราบคอร์รัปชันของรัฐบาลนั้นต้องมีหลักที่ชัดเจนครับคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดครับโดยหลักการดังกล่าวนี้นะครับต้องใช้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนพร้อมระบุนะครับว่าทั้ง3หลักมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือ Zero Corruptionหรือว่าไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันครับและทำให้คนที่สุจริตนั้นไม่เสียเปรียบโดยคนที่ไม่จ่ายเงินสินบนต้องได้รับบริการตามสิทธิ์ธุรกิจที่ไม่ซื้อเส้นสายต้องสามารถจะแข่งขันได้และข้าราชการน้ำดีที่ปฏิเสธคำสั่งมิชอบต้องได้รับความคุ้มครองครับทั้งนี้ครับทางฝ่ายฝั่งของรัฐบาลนั้นก็พร้อมให้ประชาชนติดตามและประเมินผลจากผลงานเลยนะครับว่าโอกาสการทุจริตในระบบราชการนั้นลดลงหรือไม่ส่วนเรื่องการตรวจสอบดำเนินไปได้ดีขึ้นหรือไม่และเมื่อพยานหลักฐานไปถึงผู้มีอำนาจรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ตรงไปตรงมาหรือไม่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ความสุจริตเป็นกติกาที่สามารถจะใช้ได้จริงและให้คนที่ทำถูกต้องนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้าในประเทศไทยที่จะปลอดการคอร์รัปชันต่อไปนั่นเองล่ะครับ มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับเรื่องการเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้กันบ้างนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักภาคใต้5ตุลาคมนี้หรือว่าวันจันทร์นี้แล้วนะครับคาดจะหนักขึ้น10ถึง12ตุลาคมย้ำต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารยารักษาโรคเน้นศูนย์พักพิงต้องได้มาตรฐานปลอดภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็เปิดเผยนะครับว่าในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการหารือถึงสถานการณ์น้ำทั่วประเทศครับว่าตอนนี้ไม่มีฝนมาเติมเป็นจำนวนมากทำให้สถานการณ์นั้นคาดว่าจะดีขึ้นและตั้งแต่วันที่5ตุลาคม

ุกจังหวัดใส่ใจในเรื่องของศูนย์พักพิงให้มีมาตรฐานที่ประชาชนนั้นนอนได้ประชาชนต้องมีอาหารการกินมีเครื่องนุ่งห่มที่พร้อมนอนนะครับที่สำคัญที่สุดครับต้องมีห้องน้ำที่สะอาดอันนี้สำคัญเลยครับโดยจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสถานการณ์ยังดูน่าเป็นห่วงครับขึ้นสีแดงสีส้มแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงการคาดการณ์ซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองล่ะครับและจากเรดาร์พยากรณ์อากาศนะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปเลยครับถึงจังหวัดนราธิวาสทั้งภาคใต้14จังหวัดเลยนะครับมีความหนาแน่นของฝนมากและตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆครับโดยในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนั้นและฝนนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่านี่คือการพยากรณ์ส่วนในส่วนของภาคกลางและภาคเหนือนั้นยังไม่เห็นปริมาณฝนที่มากซึ่งช่วงดังกล่าวประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ก็ขอให้เป็นไปตามคาดการณ์ครับเพื่อที่การทำกิจกรรมในทุกด้านเพื่อประโยชน์ของประเทศนั้นจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมครับยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ครับได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับจาก5หน่วยงานซึ่งก็มีกระทรวงอวเองกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพมและกระทรวงศึกษาธิการครับรวมไปถึงกรุงเทพมหานครครับซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมซึ่งก็จะเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบครับและรวดเร็วโดยมีการนำร่องในพื้นที่7จังหวัดแล้วนะครับได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้นะครับผมแต่ละหน่วยงานก็มีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนครับโดยฝ่ายฝั่งกระทรวงแรงงานครับได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดและมีการจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีครับส่วนทางด้านกระทรวงพม.ครับได้มีการส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่ในการสำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้ครับและมีการเปิดสายด่วนพม.ครับ1300ย้ำนะครับว่าสายด่วนพม.1300เพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการออนไลน์เช่นกันครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่พี่น้องประชาชนครับโดยขณะนี้ครับได้เริ่มนำร่องแล้วใน9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งครับซึ่งการนำระบบของทราฟฟี่ฟองดูมาใช้นั้นจะช่วยให้อาชีวศึกษาสามารถจะเข้าถึงจุดเกิดเหตุและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนครับการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับท่านค้นหาคำว่า SI นะครับแล้วก็ทราฟฟี่ฟองดู TRFFYFONDUE ครับทราฟฟี่ฟองดูเลือกเมนูนะครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมจากนั้นพี่น้องประชาชนครับเลือกประเภทการขอรับบริการนะครับการให้บริการพร้อมนะครับระบุรายละเอียดความช่วยเหลือที่ท่านต้องการจากนั้นก็รอการประสานงานครับโดยระบบนั้นจะทำการจับคู่ตำแหน่งกับจุดบริการของหน่วยงานที่ใกล้ที่สุดครับพร้อมส่งใบสรุปการขอรับบริการและแจ้งเตือนสถานะการทำงานผ่านไลน์ตั้งแต่ที่มีการเริ่มรับเรื่องนัดหมายจนถึงซ่อมแซมเสร็จสิ้นเลยล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับไปดูกันที่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรกันบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดครับค่อนประเทศครับพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ในปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับว่าขณะนี้ครับด้านพืช นั้นได้รับผลกระทบ54จังหวัดก็กินพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรครับได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายซึ่งก็ส่วนใหญ่ครับเป็นนาข้าวโดยมีการสำรวจนะครับพบพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและมีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการกำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยทางกรมชลประทานก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนบริหารจัดการน้ำครับและมีการเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำมีการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืช นะครับก็ได้แก่ข้าวครับไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักก็ไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรนะครับประมาณ 35,000 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวเลยครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะไปมอบให้กับเกษตรกรในการฟื้นฟูอาชีพหลังจากน้ำลดและสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินั้นก็สามารถจะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดเลยครับส่วนด้านปศุสัตว์และประมงครับก็ไปแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับยังอยู่กันที่เรื่องของการช่วยเหลือน้ำท่วมและการเฝ้าระวังครับปภ.เตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจจะส่งผลกับพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้มีการแจ้งเตือน10จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้ครับจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40เซนติเมตรถึง70เซนติเมตรพร้อมกำชับศูนย์ปภ.เขตให้เตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรกลและรถปฏิบัติการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับโดยได้รับแจ้งจากกรมชลประทานตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับว่าวันที่2ตุลาคมครับหรือว่าวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไปประกอบกับน้ำจากลำน้ำสาขามาสมทบอีกทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นครับจึงจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราตั้งแต่ 2,200 ไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยครับซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้น้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับมีดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนมีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรส่วนจังหวัดอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีครับมีอำเภออินบุรีอำเภอพรหมบุรีและอำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดชัยนาทครับมีอำเภอสัพพยาทั้งนี้ครับจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงได้มีการประสาน10จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดอะไรบ้างครับ1อุทัยธานี2ชัยนาท3สิงห์บุรี4อ่างทอง5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา7ลพบุรี8ปทุมธานี9นนทบุรีและ10สมุทรปราการรวมถึงครับพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
โดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำให้มีการเตรียมพร้อมรับระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกคันกั้นน้ำนั้นติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับและดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยสามารถติดตามการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันนะครับไทย Disaster Alert แจ้งเหตุผ่าน LINE ครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและมาปิดท้ายตีโค้งร้องข่าวในวันนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับมารู้จัก World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกผู้ช่วยสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตให้กับคนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้า IMF คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินกันนะครับมาคู่กับ IMF เสมอนั้นในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้แล้วนะครับตุลาคมนี้ก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group นี้นะครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีครับที่มีสมาชิกมากมายทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งก็มีภารกิจหลักในการที่ไม่ใช่แค่การหาเงินเพื่อกำไรแต่ภารกิจคือลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับอีกหนึ่งชื่อที่เรามักจะได้ยินคู่กันเสมอนะครับกับ IMFในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนนี้แล้วครับกลางเดือนนี้แล้วครับก็คือ World Bank Group หรือว่ากลุ่มธนาคารโลกซึ่ง World Bank Group ตรงนี้ครับก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกทั่วโลก189ประเทศครับซึ่งภารกิจหลักนั้นไม่ใช่การหาเงินเพื่อกำไรแต่มีภารกิจเพื่อจะลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้ให้กับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวครับและอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วครับ World Bank Group จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่ครับ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยจะมีการเชิญชวนรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกครับมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ความยากจนนั้นหมดไปและจะรับมือกับความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรภายใต้ธีมในปีนี้นะครับ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ซึ่งประเทศไทยครับจะแสดงให้โลกเห็นว่าไทยเราพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญคือการนำเสนอว่าเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจแข็งแรงและการที่ World Bank Group มาประชุมที่บ้านเราในช่วงกลางเดือนนี้ครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกเห็นนะครับว่าเราคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก53นาทีนะครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะครับ
2: ค่ะน้องต้นค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคนคอมเมนต์นะคะบอกว่าฟังไม่ทันเลยเรื่องของธนาคารออมสินที่ว่าอะไรนะฝากแค่บาทเดียวก็ได้แล้วหรอน้องต้นทวนหน่อยค่ะ
1: คือทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาเชิญชวนในการเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวเนี่ยครบทั้งออมแล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยและรับดอกเบี้ยสูงด้วยนะดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับโดยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะครับแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะโดยผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งได้ด้วยตนเองนะครับทางลูกค้าออมสินเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับซึ่งธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
2: ค่ะสมัยก่อนนะจำได้เลยนะคะวันเด็กพี่ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารออมสิน
1: นะเอากระปุกนะ
2: เอากระปุกออมสินสีชมพูนะ
1: เป็นหมูบ้างเป็นอะไรบ้างนะ
2: จะบอกมันคลาสสิกมากแล้วนะเดี๋ยวนี้หายังหาได้อยู่ไหมต้องลองเข้าไปในธนาคารเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ก็เข้าไปที่ GSB
2: .or.th
1: ดูรายละเอียดของธนาคารออมสินได้
2: เผื่อก็จะได้กระปุกออมสินคลาสสิกมาเอาไว้ใช้เหมือนเดิมนะคะมีอีกเรื่องนึงที่คลาสสิกเหมือนกันนะไม่รู้คลาสสิกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะชวนคุยชวนฟังกันละกันนะคะกับในเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาประเทศไปกับคุยกับครม.อนุทินซึ่งวันนี้ค่ะไปเติมเชนกันหน่อยละกัน
1: เติมเชน
2: นะคะเติมความคิดเติมมุมมองเติมคำตอบไปกับอาจารย์เชนนะ EP 5วันนี้ชวนมาเติมเชนกันคุยถึงการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยการที่เขาจะสร้างอะไรแต่ละอย่างบางทีเขาก็อยากจะสร้างขึ้นอย่างเดียวไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีการคิดที่จะพัฒนาคนเพิ่มเติมแต่รู้ไหมว่าการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศรวมไปถึงการพัฒนาคนด้วยควบคู่กันไปนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเดินหน้าไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาพบกันได้ค่ะวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 9:05 นจนถึง 9:35 นรับชมได้ทางไหนบ้างไปดูออนแอร์ออนแอร์ก็ที่บ้านเรา NBT 2 HD นะทีวีนะคะแล้วก็จะมี MCOTHD ด้วยมีททบ5แล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT NBT Connect นะคะแล้วก็ไทยคู่ฟ้าด้วยรวมถึง YouTube ของ NBT ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ทางคลื่นวิทยุของเราเนอะ 92.5 9:05 เป็นต้นไปรับฟังกันได
2: ้
1: นะครับคุยกับครม.อนุทินนะครับ
2: อย่าต้องไปฟังกันนะว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
1: ครับผมอัปเดตเรื่องของน้ำกันอีกสักนิดนึงละกันนะครับ
2: ทิ้งท้ายเน
1: า
2: ะ
1: ทิ้งท้ายหน่อยละกันเพราะว่ากทม.
2: เขา
1: เบื้องต้นเนี่ยเขาเร่งเคลียร์ถนนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมกันมาเนี่ยอย่างของกทม.หลายจุดที่ต้องเคลียร์กันเนี่ยนะครับอย่างเช่นถนนเพชรบุรีตัดใหม่บริเวณสะพานข้ามคลองแสนแสบคือน้ำลดแล้วแหละตั้งแต่เอกมัยถึงเพชรบุรีถนนพัฒนาการแยกคลองตันถนนรามคำแหงขาเข้าขาออกบริเวณสะพานยกระดับรามคำแหงแล้วก็สะพานข้ามแยกลำสาลีสะพานยกระดับแยกบางกะปิแล้วก็บริเวณหน้าห้างแฮปปี้แลนด์เนอะเดอะมอลล์บางกะปิรวมไปถึงขาเข้าของถนนลาดพร้าวบริเวณหน้าแมคโครบางกะปิเนี่ยเดี๋ยวทางกทม.เองเขาประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเคลื่อนย้ายรถที่อาจจะตอนนั้นจอดแล้วคือลุยจนเสียก็จอดทิ้งไว้แล้วแหละไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้หรือว่ารถที่หนีน้ำท่วมแล้วยังไม่เอากลับไปอะไรแบบนี้นะครับเขาพยายามเร่งที่จะเคลื่อนย้ายเพื่อจะเปิดการจราจรอย่างเต็มรูปแบบอยู
2: ่นี่ก็ทางกรุงเทพมหานครก็ฝากมานะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเคลียร์พื้นที
1: ่
2: ให้ได้ไวที่สุดซึ่งส่วนใหญ่ก็เคลียร์ไปแล้วล่ะนะคะ
1: นะครับอ่ะก็นี่คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7กันต่อ
2: ซึ่งคุณพลึกมารอแล้วนะคะ
1: มารอแล้วแล้วก็คุณนฤนาถก็กำลังรอแล้วด้วยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการ
1: ตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้ทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อย
4: ในสถานการณ์ของแม่